0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา11นาฬิกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
3: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
2: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
4: ราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยา
2: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
1: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
6: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
5: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
7: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมกับเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
5: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
1: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์ แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
15: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
14: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
15: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จ ส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่ารำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรันวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์ 2-0 เซต 23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ในประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต 21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวัดโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนซิริกิตสนามที่5ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พี่จิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5-6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8-12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝ ฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของ

0: เร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07
1: 1นาทีกับกปท.
2: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนมหัตหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัตหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัตเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัตฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิด
8: สำหรับเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรที่จะพูดกันวันนี้แต่ก่อนที่จะพูดกันเรื่องของพระกรรมฐานและมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วก็น่าจะมาสร้างกำลังใจของบรรดาท่านหลายดูสักนิดจะดีไหมว่าวันนี้นะบารมี10รายการมันควบคุมที่ควบคุมกำลังใจของท่านหรือว่าท่านควบคุมกำลังในบารมี10รายการมีอะไรบกพร่องบ้างคือหนึ่งทางการให้จิตคิดไว้เสมอหรือเปล่า

มีนี่แปลว่าเต็มคืออารมณ์ในการให้ทานเต็มรอบเต็มเปี่ยมไหมอารมณ์ในการรักษาศีลครบถ้วนเต็มเปี่ยมไหมอารมณ์ในการรักษาเนกขัมมะบารมีคือข่มอารมณ์จากนิวรณ์ห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมปัญญาสำหรับจะวิจัยขันห้าครบถ้วนไหมวิริยะความเพียรต่อสู้ต่ออุปสรรคมีครบถ้วนหรือเปล่าขันติความอดทนต่ออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาครบถ้วนไหมสัจจะอารมณ์ที่ทรงความจริงไว้มันทรงได้จริงๆหรือเปล่าว่าเราเป็นพระอธิษฐานบารมีกำลังใจส่วนนี้มันทรงไว้เต็มไหมเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีครบถ้วนหรือเปล่านี่เป็นอันว่าบารมีสิบรายการนี้ท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้ทรงกำลังให้ครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ซ้อมเราเข้าไว้ว่าถ้าเวลาไหนอะไรก็ตามถ้าบทพร่องนิดเดียวเราจะต้องบรรณามตนเราทันทีว่ามันเลวเกินไปสำหรับผ้ากาสาวพัดแล้วกำลังใจขมันดาท่านพุทธบริษัทครบถ้วนในจรณะ15หรือเปล่ามีพระวิหาร4ครบถ้วนไหมแล้วก็มีที่บาท4ครบถ้วนไหมนี่เรื่องนี้ทั้งหมดต้องทบทวนกำลังใจไว้ตลอดเวลาอย่าให้กิเลสทั้งหลายมันเป็นเจ้าหัวใจของเราอย่าลืมอย่าบวชเข้ามาเสียพระเหลืองจะเป็นคนสึกแล้วก็เปลืองพลาย อยู่ในสภาวะเช่นใดต้องทรงสภาวะเช่นนั้นให้ครบถ้วนนิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวา คำปรารภว่าเรารับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานที่เป็นดาพระทั้งหลายที่ก็บวชแบบเอสาหังก็บอกว่าเขาไม่ใช่แล้วแต่ฝ่ายมหานิกายเขายังใช่อยู่จะกล่าวอย่างไหนก็ตามเราต้องรู้ว่าเราบวชมาเพื่อหวังพระนิพพานไม่ใช่บวชตามประเพณี ถ้าบวชตามประเพณีมีหวังลงนรกเพราะว่าถ้าบวชตามประเพณีก็ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างความดีสักแต่ว่าบวชแต่พระเหลืองห่มกายเท่านั้นเพราะว่าพระสารีบุตรเคยแนะนำบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าถ้าใครเขาถามท่านว่าบวชในพุทธศาสนาเพื่อประสงค์อะไรพระสงฆ์ทั้งหลายตอบไม่ได้ท่านบอกว่าจงตอบว่าอย่างนี้คือเราบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อหมายความว่าดับกิเลสคือความชั่วในอารมณ์จิตทั้งหมดไม่เหลืออยู่เลยอารมณ์นี้ต้องมีอยู่ในบรรดาจิตในจิตของบรรดาท่านทั้งหลายตลอดเวลา จงอย่าเป็นผู้เผลอและก็จงอย่าตอบว่าอะไรผมไม่รู้ถ้าตอบอย่างนี้ไม่ได้พระเขาไม่ตอบกันอาบัติต้องด้วยไม่รู้ก็มีอยู่ต้องด้วยสงสัยก็มีอยู่รู้หรือไม่รู้ก็เป็นอาบัติถ้าใช้คำว่าไม่รู้ก็เลวเต็มทีวินัยก็พูดให้ฟังทุกวันตำรับตำราก็มีไว้สำหรับดูที่ห้องสมุดศาลานวราชมีครบถ้วนอะไรก็มีทุกอย่างถ้าเราสนใจสักอย่างเดียวเมื่อยังไม่รู้รีบดูตำรารีบฟังเสียงแจกการบันทึกเสียงเดี๋ยวก็รู้แล้วก็ถ้าว่ายังปล่อยใจว่าไม่รู้ก็แสดงว่าเราบวชเข้ามาเป็นประทัตตูปชีวีเปรตไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นพระว่าประทัตตูปชีวีเปรตมีชีวิตเพราะอาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงนี่เราบวชเข้ามาให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงก็แสดงว่าต้องการพึ่งแต่การเลี้ยงชาวบ้านไม่ได้ตอบสนองคุณงามความดีของชาวบ้านที่เขาต้องลำบากยากไร้นำอาหารการบริโภคนำสถานที่อยู่นำผ้าผ่อนทุกสบายยารักษาโรคกระแสไฟน้ำใช้ให้แก่เรานี่เราไม่เคยสนองความดีเขาเลยเส้นแดงว่าพวกเราก็เป็นปรัตถตูปชีวีเปรตไม่ใช่เวมานิกเปรตจำให้ดีนะ
ที่พูดนี้พูดให้จำแล้วก็พูดให้ทำพูดปฏิบัติในปฏิบัติในด้านความดี แล้วเขาได้โปรดทราบว่าที่นี่จะเลือกไว้แต่คนดีเท่านั้นแล้วก็คนที่มาตามระเบียบไม่ใช่อยู่ๆจู่โจมก็มามาแล้วบอกไม่รู้เนี่ยคอยระวังกลางภาษานี่ในไล่กันบ้างต่อที่นี้ไปก็ฟังมหาสติปัฏฐานสูตรตอนนี้ไปก็เห็นจะเป็นอะไรล่ะเป็นสัมปชัญญบัพสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวฟังไว้เป็นข้อในตอนนี้แปลจากพระบาลีว่าปุณณจปรังภิกขเวภิกขุไม่ต้องว่าบาลีว่าละเกกะเปล่าว่าเป็นภาษาไทยแปลจากบาลีสำนวนมันไม่เกิดเพราะหน่อยนะฟังยากนิดแต่ก็ต้องว่าไปเพราะจะว่าจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านว่ามาว่ายังไงประเดี๋ยวจะหาว่าไอ้เรื่องคำสอนนี่เป็นของผมเท่เองนี่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าผมไม่เอาแล้วผมไม่อยากจะตกนรกต้องการเพียงเท่านี้แหละต้องการให้ท่านรู้ว่าที่มาพูดนี่เป็นของพระพุทธเจ้าตามบาลีเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือความเป็นผู้รู้ทั่วพร้อมจำให้ดีนะสัมปชัญญะนี่ท่านแปลว่ารู้เป็นผู้รู้ทั่วแล้วก็รู้พร้อมรู้ตลอดเวลารู้ทั่วทุกอย่างไม่ใช่รู้แต่ละอย่างอะไรไม่ได้เกิดขึ้นในกรณีใดตามอารมณ์ของเรารู้หมดมีการระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาคำว่าเผลอไม่มีคำว่าไม่รู้ไม่มีนี่ถ้าว่าอย่างนี้นะนี่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะก้าวไปข้างหน้าหรือว่าจะถอยกลับมาข้างหลังเราก็รู้ในการที่แลไปข้างหน้าจะเหลียวไปข้างซ้ายเหลียวไปข้างขวาก็รู้ว่าเราเหลียวข้างซ้ายเหลียวข้างขวาบางคนเหลียวแล้วไม่รู้บางทีก้าวไปตั้งร้อยก้าวพันก้าวใจไม่ได้นึกว่าขาไม่ก้าวหรอกเอาใจส่งไปที่อื่นแต่ที่นี้ถ้าบอกต้องรู้อยู่ตลอดเวลาในข้อต่อไปนี้ว่าย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วพร้อมในการที่จะคู่แขนเข้านี่ก็เหยียดแขนออกแล้วก็เป็นผู้รู้ทั่วพร้อมในการที่จะทรงผ้าสังฆติเวลาที่จะผ้าสังฆติผ้าก็รู้เวลาจะถือบาตรก็รู้แล้วก็รู้ว่าถือบาตรอยู่แล้วหรือยังไม่ได้ถือเวลาจะห่มจีวรก็รู้แล้วท่านบอกต่อไปว่าย่อมรู้พร้อมในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการแตะลิ้นแล้วก็รู้พร้อมทั่วในการที่จะถ่ายในขณะจะถ่ายอุจจาระและปัสสาวะย่อมรู้ทั่วพร้อมในการขณะที่เดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หลับอยู่ตื่นอยู่พูดอยู่หรือว่าเป็นผู้นิ่งอยู่ก็รู้นี่ตอนนี้เป็นสมถภาวนานี่มาว่ากันด้านสมถภาวนาซิก่อนเป็นอันว่ารวมความว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในสัมปชัญญะบัพในด้านของสมถภาวนาท่านให้ทำสติสัมปชัญญะคือสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้เดินรู้นอนรู้กินรู้นั่งรู้ก้าวไปข้างหน้ารู้ก้าวไปข้างหลังรู้หยิบบัตรรู้อะไรทั้งหมดนี่เป็นอันว่ารู้เป็นการทรงสติฝึกไว้เพื่อสติมันมีความว่องไวสัมปชัญญะมีความรู้ตัวแปลว่าสำหรับพวกเรานี่เรียนกันมามากแล้วนี่ถ้ารู้เท่านี้ก็น่ากลัวจะแย่หรือบางทีเท่านี้ก็ยังไม่รู้ซะตั้งเยอะแล้วมั้ง
เวลาจะเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวารู้หรือเปล่าจะเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังรู้หรือเปล่าบางทีไม่รู้เลยเราจะคู่แขนเข้าคู่แขนออกรู้หรือเปล่าบางทีไม่รู้ไม่ใช่บางทีละผมว่ามากทีเลยทีเดียวที่พวกเราไม่รู้ทำกันอย่างชนิดที่เรียกว่าไร้สัมปชัญญะมาตลอดเวลานี่ก็มีมากนี่ผมไม่ได้ประณามคนทุกคนพูดเฉพาะคนที่ไม่ได้สนใจในจริยาของตัวเองที่จะรู้ได้ก็มีอาการความหยาบที่ปรากฏออกมาจากทางปากของตนบ้างจากทางการกายของตนบ้างจากเสียงของตนบ้างพูดออกมาไม่รู้ว่าพูดอะไรดีหรือไม่ดีดีหรือชั่วไม่รู้ควรพูดหรือไม่ควรพูดไม่รู้กิริยาที่แสดงมาไม่รู้ว่ามันดีหรือมันเลวนี่สำหรับพวกเราควรจะรู้อะไรรู้ตอนนั้นเพราะว่ารู้เล็กก็ควรรู้ก็ควรจะรู้อยู่เสมอว่าวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นถึงหลับนิวรณ์ห้ารายการมันกินใจเราไปมั้งหรือเปล่านิวรณ์ตัวไหนมันกัดใจเราเข้าไปบ้างมีไหมหรือว่าสังโยชน์สิบประการตัวไหนที่เข้ามารัดรึงใจเราบ้างหรือเปล่านี่เราต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเจรณะ15มีศีลสมถะเป็นต้นมีจตุตฌานเป็นที่สุดเรามีอารมณ์ครบถ้วนไหมนี่ต้องมีสัมปชัญญะรู้ไว้ด้วยบารมี10รายการเราบกพร่องบ้างหรือเปล่าให้คำว่าบกพร่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไปนั่งท่องนะให้ทรงอารมณ์ไว้ในใจทานและบารมีอารมณ์ใจเปี่ยมพร้อมในการที่จะให้ทานศีลสมถะศีลบารมีหรือว่าศีลสมถะพร้อมที่ทรงการรักษาศีลไม่บกพร่องคือสิกขาบท227สำหรับพระสำหรับเนนสิกขาบท10กับเสขียวัตร75สำหรับคฤหัสถ์ก็มีสิกขาบท8หรือว่าสิกขาบท5ทุกอย่างไม่ใช่ว่าท่องจำจิตต้องทรงไว้พร้อมตลอดเวลาแล้วเป็นมองดูที่บาท4มีไหมครบถ้วนในใจไหมไปดูติระฉานคาถาวาจาที่ชอบนินทาคนโน้นชอบเสียดสีคนโน้นจมว่าคนนั้นยมว่าคนนี้คนนั้นดีคนนี้เลวประรบแหมคนนั้นสวยจริงน่ารักคนนี้น่าเกลียดคนนั้นเสียงเพราะคนนี้เสียงไม่ดีคนนั้นทำดีคนนี้ทำไม่ดีว่าเสียสีสิ่งใดกันซึ่งมันเป็นวาจาของสัตว์นรกเนี่ยอารมณ์ของเราเข้าไปข้องใจบ้างหรือเปล่าจิตใจมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมถ้ามีรู้สึกในจิตฐานคาถาที่จิตคิดน้อมไปในความรักรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน้อมไปในความโลภอยากจะร่ำรวยน้อมไปในความโกรธคิดอาฆาตมัดร้ายจะว่าใครเจ็บใจจะทำให้ช้ำใจน้อมไปในความหลงอะไรเป็นเราเป็นของเราแล้วกล่าวมาทางวาจาบ้างแสดงทางกายบ้างคิดในใจบ้างอาการอย่างนี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เศร้าหมองตายแล้วลงนรกที่เราอยู่ในเขตของพระกาสาวพัทจะเป็นฆราวาสคนดีพระก็ตามเนรก็ตามอารมณ์อย่างนี้ของท่านมีไหมถ้ามีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ไปนรกได้สบายเรื่องสวรรค์ไม่ต้องไปถ้ายังมีอยู่ถ้ายังแก้กันไม่ได้จะเตรียมไปนรกแต่ว่าก่อนที่จะไปนรกบางทีต้องถูกขับออกจากวัดนี้ก่อนเพราะที่นี่ก็ไม่ต้องการสัตว์นรกก็ไว้เปลืองวัดเหมือนกันเพราะสร้างความเร่าร้อนให้เกิดแก่สถานที่อยู่ เป็นอันว่าอารมณ์รู้นี่เราต้องรู้ว่านี่อารมณ์ชั่วมาจากนิวรณ์ห้า
มาอารมณ์ชั่วมาจากอารมณ์แห่งมิจฉาทิฏฐิอารมณ์ดีมาจากจรณะ15อารมณ์ดีมาจากบารมี10รายการอารมณ์ดีที่เรามีกำลังต้านทานด้วยอำนาจของอิทธิบาท4อารมณ์ก็มีความดีเพราะเราไม่ยุ่งในติระฉาในคาถาอารมณ์เราไม่มีความกังวลในวัตถุและสิ่งที่มีชีวิตคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดมาแล้วก็ต้องสลายตัวไปไม่มีอะไรทรงตัวนี่เป็นเรื่องของสัมปชัญญะที่เราจะต้องพึงปฏิบัติแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ว่าเราเวลานี้เราทรงเพศเป็นสวรรค์ต้องรู้ตลอดเวลาสำหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เข้ามาอยู่ก็ต้องทราบว่านี่เป็นเขตของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เขตของชาวบ้านที่จะมาสร้างความยุ่งความยากจะสร้างความเดือดร้อนในเขตมึงไม่ถูกกับกูกูไม่ถูกกับมึงอย่างนี้มันเป็นจริยาไม่ใช่จริยาของคนในเขตพระศาสนามนุษย์ชั้นดีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปและผู้ทรงฌานเขาไม่ต้องการอาการเช่นนี้มันเป็นอาการเขาติระฉานอาคาถาและเป็นอาการเขาสัตว์ติระฉานนั่นเองเพราะสัตว์ติระฉานนี่มันไม่เคารพสิทธิสิ่งใดกันมันอยู่ด้วยกันด้วยความรักแต่เวลามีอะไรกันมามันก็แย่งกันกินกัดกันกินแล้วก็มันก็มีทะเลาะเบาแว้งกันเป็นปกติอาการอย่างนี้แปลการของสัตว์ติระฉานไม่ใช่อาการของคนดีอาการอย่างนี้เราต้องรู้ว่ามันจะต้องไม่มีในจิตของเราสัมปชัญญะต้องรู้ตัวไว้เสมอนี่ว่ากันในด้านสมถะภาวนาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวต่อไปถึงด้านวิปัสสนาภาวนาก็ทรงกล่าวซ้ำๆว่าในเมื่อพิสูจน์รู้อย่างนี้แล้วท่านบอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปในภายในบ้างย่อมพิจารณาในกายเห็นเป็นในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือก็หรือสติมีก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้ตอนท้ายนี้เป็นวิปัสสนาญาณเป็นอันว่าในมหาปฏิปทานแต่ละข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศแต่ละข้อถ้าเรายึดข้อเดียวแล้วก็น้อมไปในด้านวิปัสสนาญาณก็ใช้เป็นวิปัสสนาสามารถจะใช้กรรมฐานเพียงข้อเดียวในมหาปฏิปทานนั้นสุดตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเลยตอนนี้ก็เรามาว่ากันว่าท่านว่าพิจารณาให้ในกายหิ้งกายภายในบ้างหิ้งกายภายนอกบ้างรวมความว่าในที่สุดในเมื่อเราเห็นก็ซื้อถือว่าสักแต่เพียงว่าเห็นเท่านั้นไม่มีใจติดอยู่ถือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไม่มีกายติดอยู่ว่าสมบัติในโลกทั้งหมดมันจะเป็นเราเป็นของเราเราวางทั้งกายของเราเราวางทั้งกายของบุคคลอื่นเราวางทั้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดโดยไม่ยึดถือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นอนุว่าถ้าเราทำได้เท่านี้เราก็เป็นพระอรหันต์แล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมหาปฏิปทานสูตรให้เข้าใจว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนิดนิดหน่อยแล้วก็ผ่านไปท่านลงท้ายด้วยอริยสัจคือว่าเห็นกายในกายในภายในเห็นกายภายนอกข้างนอกกายเราในที่สุด
เห็นความเสื่อมไปเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปนี่มันเป็นอริยสัจความเกิดขึ้นเป็นที่พอใจของเราความเสื่อมไปเป็นที่ไม่พอใจของเราอาการเสื่อมปรากฏมันเป็นทุกข์เห็นไหมล่ะแล้วในที่สุดที่ก็บอกให้การที่จะปลดทุกข์เส้นได้ก็จงไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดทั้งกายเราก็ไม่ยึดถือเอาทั้งกายบุคคลอื่นเราก็ไม่ยึดถือเอาถือแต่เพียงว่ากายเนี่ยเป็นที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นตามที่ผมพูดอยู่เสมอนี่ฟังมหาสติปัฏฐานทุกคืนก็ฟังอีแบบนี้นะทุกคืนในวิปัสสนาญาณเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านลงแบบนี้มาตอนสัมปชัญญะบัพนี่เราจะยึดอะไรเป็นสำคัญท่านบอกจะก้าวไปข้างหน้าก็ดีจะถอยมาข้างหลังก็ดีจะคู่ซ้ายแขวงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดีถือบาตรจีวรก็ดีนั่งอยู่ก็ดีกินอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีเรารู้ทั้งหมดให้เราก็เลยรู้ต่อไปรู้ว่าคนที่กำลังนั่งฟังเสียงอยู่อย่างที่เราฟังอยู่นี่ในการก่อนที่เราจะเกิดมานี้มีบ้างไหมคนเขานั่งฟังเสียงพูดเราก็มีสัมปชัญญะรู้ว่าไอ้เรื่องการฟังเสียงพูดแล้วก็คนพูดเนี่ยมันมีมาตลอดกาลตลอดสมัยนึกเอาสัมปชัญญะน้อมเข้าไปรู้อีกว่าเวลานี้คนทั้งหลายเหล่านั้นอยู่หรือตายไปหมดแล้วถอยหลังไปถึงพ่อเราแม่เราบางทียังอยู่หรือบางท่านก็ตายไปแล้วไปหาปู่ย่าตายายบางคนของคนก็ยังอยู่บางคนก็ตายไปแล้วต้องไปหาถึงท่านทวดแล้วก็ไม่เหลือเลยตายหมดหลังจากนั้นขึ้นไปก็ตายหมดถ้าบอกสืบตระกูลมากี่ชั่วคนเราอาจจะพูดกันได้แต่ว่าต้นตระกูลทั้งหลายเหล่านั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนดีไม่ดีท่านเชื่ออะไรบ้างเราก็จำไม่ได้นี่ก็เป็นอันว่าความเกิดขึ้นมันมีจริงการสลายตัวมันมีจริงแล้วก็ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วนะท่านแบกอะไรไปได้บ้างร่างกายเป็นที่รักของท่านท่านไปด้วยหรือเปล่าทรัพย์สินทั้งหลายที่ท่านหามาด้วยความเหนื่อยยากท่านไปด้วยหรือเปล่าคิดเอาตามใจตามอารมณ์ก็แล้วกันเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเปล่าทั้งนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะนำไปได้ก็คือความดีกับความชั่วที่ติดใจของท่านไปนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสว่าชาติวิทุกขาความเกิดมันเป็นทุกข์เมื่อเราเกิดมาคราวนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราจะต้องเกิดต่อไปเราก็ต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้อีกชราวิทุกขาความแก่เป็นปัจจัยเกิดความทุกข์มรณะวิทุกขังการเข้าก้าวไปสู่ความตายมันเป็นทุกข์เพราะเราไม่อยากตายเอาสามทุกข์เท่านี้ก็พอเป็นอันว่าสภาพที่มีปัจจัยให้เกิดความทุกข์มันยังต้องเกิดเราก็ต้องมีทุกข์นี่พระพุทธเจ้าให้รู้ความเกิดขึ้นของร่างกายและความเสื่อมของร่างกายทีนี้มันก็เป็นสกายทิฏฐิในสังโยชน์10นั่นเองความจริงนะการตัดกิเลสเขาตัดด้วยสกายทิฏฐิตัวเดียวในเมื่อร่างกายมันเกิดขึ้นความเสื่อมมันปรากฏและการสลายตัวปรากฏถ้าเราจะยึดถือร่างกายอยู่ต่อไปเราก็ต้องเกิดแบบนี้ในองค์สมเด็จพระจินทสีจึงทรงแนะนำว่าเธอจงเห็นร่างกายทั้งหมดก็เพียงแต่สักว่าเห็นคือว่าร่างกายของเรานี่มันมีอยู่เราก็คิดว่าสักแต่เพียงว่ามันมีอยู่เท่านั้นเราจะไม่จะถือว่ายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไป
พราะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันเป็นเรือนร่างสำหรับที่เราจะพึงอาศัยชั่วคราวเท่านั้นไม่ช้ามันก็พังมันพังแล้วเราก็ต้องไปก่อนที่จะไปเราก็ไปอย่างราชสีห์ไม่ใช่ไปแบบหมูติดจันทร์คำว่าหมูติดจันทร์ก็หมายความว่ากิเลสยังมีอำนาจเหลือเราอยู่ถึงแม้เราจะไปได้จากสภาวะนี้เราก็ต้องไปเกิดไปหาความทุกข์ความลำบากอีกเราไปอย่างราชสีห์ก็คือว่าเราไม่ติดอยู่ในกายนี้เสียแล้วเห็นว่ากายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เห็นว่ากายนี้เป็นปัจจัยให้เกิดอาการทรมานเห็นว่าร่างกายนี้เป็นปัจจัยให้จิตใจเศร้าหมองถ้าเรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วนอกจากร่างกายนี้สรรพวัตถุในโลกทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจริงๆไม่เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยจริงๆรวมกำลังกายรวมกำลังใจทำสัมปชัญญะรู้ไว้ว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายที่ประกอบด้วยขันธ์5อย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปเรามีร่างกายถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีเราจะยึดถือพระบาลีที่ตั้งใจไว้ในตอนต้นว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกหิตวาซึ่งเราปฏิญาณไว้ว่าเรารับผ้ากาสาวพัดมาแล้วเราจะทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานจิตเราที่ต้องการก็คือพระนิพพานอย่างเดียวคิดอย่างนี้แล้วก็เหลียวเข้าไปดูบารมี10ประกอบให้ครบถ้วนไปดูจรณะ15พยายามทำให้ครบถ้วนไปดูนิวรณ์5ประการทำลายสิ้นซากไปแล้วก็ไปดูอิทธิบาท10ประการควบคุมกำลังใจด้วยอิทธิบาทให้ครบถ้วนเราก็จะมีกำลังทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานได้ในที่สุดเราก็เป็นอรหันต์พระอรหันต์เข้าถึงนิพพานอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาการที่จะแนะนำกันก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงทรงกายตามอัธยาศัยของท่านใช้การพิจารณาและภาวนาจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีให้เป็นไปตามอัธยาศัยควบคุมกำลังใจอยู่ในขอบเขตของความดีที่กล่าวมาแล้วจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆขี้โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบยังโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
4: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผู้ภาคการเกษตรหลังน้ำลด
9: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1.4 แสนไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดวาสนาตระเกตรายงาน
8: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมเร่งเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
10: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเส้นทางคมนาคมที่มาเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักพร้อมเร่งเปิดทางด้วยการดูดเลนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนอกจากนี้พื้นที่คูคลองและแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เร่งกำจัดวัชพืชขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิการชดเชยเยียวยาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติลดความกังวลประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน
1: างอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมเชิญนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกรมธรรม์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
8: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทน
11: ป้าครับใช่อยากกินขนม
12: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
11: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
12: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: โกงเอาเราไม่โกง
14: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
15: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
16: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: ในปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ย้ำทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4ถึง5ตุลาคมนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันทิดาฝันทองรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม179อำเภอ 1,279 ตำบล 9,339 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,245,581 ครัวเรือนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ร่วมกับมวลน้ำระบายจากภาคเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่ภาคกลาง สำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและภาคตะวันออกอาทิสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมชลบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครสวรรค์และกาญจนบุรียังคงเป็นพื้นที่รับมวลน้ำสะสมส่งผลให้ระดับน้ำส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มลดลงกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศ
9: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงบุริมปรัชภาภาครายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคต
10: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโน่ชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
11: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
10: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
11: ใช่ๆที่โกง
10: เพิ่มขึ้น
11: นิสัยอ่ะ
10: เพิ่มขึ้น
11: แย่มากสอบไม่โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
10: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง

0: โอ้ยขับไปอยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
4: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
5: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอางั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: กระทรวงศึกษาธิการสรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 1,000 แห่งสั่งเร่งระดมงบประมาณและถุงยางชีพพร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
8: นายกติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
7: จังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังน้ำท่วมกระทบประชาชนในพื้นที่
9: นางสาวทิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดต ำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันทะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
7: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายหลังหิมะถล่มทับค่ายพักแรมในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและยังสูญหายอีก1รายจากเหตุการณ์ที่หิมะถล่มทับค่ายพักบริเวณฐานของยอดเขาหิมาลุงหิมานซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คนงานกำลังกางเต็นท์และติดตั้งเชือกเพื่อเตรียมต้อนรับนักปีนเขาต่างชาติโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มฤดูปีนเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ทางด้านนายตุนสิงกูรุงประธานสมาคมมัคคุเทศก์ภูเขาแห่งชาติเนปาลระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้สูญหายที่เหลือจะรอดชีวิตและอาจยุติปฏิบัติการค้นหาเร็ววันนี้ทั้งนี้การท่องเที่ยวและการปีนเขาได้สร้างงานให้กับชาวเนปาลหลายหมื่นคนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเร่งให้ทานนะ
10: ป้าครับใครอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: โกงข้าวเราไม่โกง
13: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
14: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
15: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ัวข้อข่าวดังหลังน้ำลด
1: สหภาพยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันนี้หลังผู้นำสหรัฐขู่จะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนักนิชาจงโปร่งกลางเตรียมชิงเหรียญทองกับนักชกจากเกาหลีเหนือในมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงวันนี้เวลา 15:30 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐ

0: มนตรีและรัฐมนตรีทั้งการจัดเตรียมกำลังพลอุปกรณ์อาหารยารักษาโรคและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมเน้นย้ำให้ยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมและสุขอนามัยที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจให้ประชาชนยินยอมอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยมารับความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานอาทิกรมชลประทานกองทัพเรือที่สนับสนุนเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำกระจายความช่วยเหลือในหลายจังหวัดรวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการส่งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปภ.และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1: ซึ่งก็ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี
0: ้สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปภ.และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1: ซึ่งก็ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวาน

0: อันนี้
1: จัดการน้ำเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้าน
2: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพภูมิอากาศผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านรว

0: เหนือก่อนเคลื่อนลง
1: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัด

ชัยนาทนาเดพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน

Timburi. และกันนายกขณะที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระดมเจ้าหน้าที่30นายพร้อมรถกระบะ2คันและรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

0: เที่ยวและประ
1: จำ27กันยายนครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงเกิดเหตุเมื่อวันที่24และ28กันยายนกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันพะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วย

ผาชุมชนร่มกล้าวเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงได้นำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งมาช่วยเร่งการระบายน้ำพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้า

0: ถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้า
1: เสบานมีนบุรีถึงร่มเกล้าพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศิลและวัชรพลส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43

0: LINE SI Traffic Fondu เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรพรชาติ
3: บุตรสุวรรณโน

0: แล้วกว่า6ลำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำ
1: ตามจำนวนพื้นที่พอปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข

0: าเนี่ยเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วัน
1: สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เขตภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
2: การเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนระดมช่าง350คนฟื้นฟูเคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางชาติหรือ

กคช.สายและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความ

0: เสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจสำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันทน์ระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคม2569
1: วันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายๆหน่วยงานรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงก็ทราบว่าจะมีการ

บริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไปและรับยาอิริโตรพอยอิทินอย่างต่อเนื่อง

0: วายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริตโรพอยอิทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลคู่สัญญาหรือสถาน
1: ปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมและขอความร่วมมือชะลอการส่งออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมี

0: ่อเนื่องร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องในขนส่งจากกองทัพเข้าช่วยลำเลียงสินค้าเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายและถึงมือประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะนี้มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย988แห่งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทุกพื้นที่
0: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งจัดสรรงบประมาณ

0: านและการ
1: ภาพพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต MOPHROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤต
2: นายแพทย์ผู้ชงชัยสินรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่ากรมสปสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านวิทยุที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทั้งการประสาน

0: บเรียลไทม์โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุนี้ไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2571นฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
2: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการ

ปัจจุบันมาอัพเดตและเดินหน้ากับการให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติจริงแม้ปัญหาอุทกภัยจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่หัวใจสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เส้นทางคมนาคมหลักขาดหรือหยุดชะงักเพื่อใช้เป็นช่องทางอพยพประชาชนและลำเลียงความช่วยเหลือทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการนำร่องใน4พื้นที่จังหวัดที่มีประวัติได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่สงขลาและระยองเพื่อทำแผนที่รายละเอียดในเชิงพื้นที่ที่จุดโครงข่ายสำคัญที่ไม่ควรรักษาความเสียหายพร้อมเร่งปรับปรุงจุดวิกฤตเช่นคอขวดหรือจุดที่เสี่ยงทางรถไฟขาดส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันสนขได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคมในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนัก

0: งานการบินยาวนะคะ
1: ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกคณะกรรมการยุโรปรายงานว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU และคณะกรรมการยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง

รงชีพกรุงมอสโกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทุกประเภทที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกหากถูกโจมตีโดยชาติตะวันตกพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทางการ

0: จูมตีบ้
1: า
2: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
2: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
2: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะ

0: พอโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีๆยังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
3: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
3: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
5: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
6: สวัสดีค่ะ
5: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
6: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
5: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
6: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
5: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ
7: 452 ต้อง 452 ต้อง 452 ต้อง
8: นี่เธอมัวท่องอะไรอยู่
7: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟัง4ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและทางง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วน2ต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
8: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
7: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงอยู่ศูนย์เสีย
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
11: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงไงโยบาย
13: โกงประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนะสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
17: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า
2: ทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
2: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
3: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพใช้ได้ทันใจผิวขาววัยมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
2: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
3: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
2: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์

0: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
2: 717 2 14 7 3 21
3: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
4: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
1: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีกจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
1: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
3: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
4: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
3: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
5: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับ
6: ถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
5: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: ช่วยนะพอมาถือปั๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: กรมชลประทานชี้แจงการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังฝนตกหนักทำให้น้ำเต็มความจุอ่างยืนยันควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
12: กรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่962ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเต็มความจุอ่างแล้วทำให้มีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงแล้วซึ่งจะส่งเดิมประมาณ1เมตร

0: ท่านยังเจริญวรกุลคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนะว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในอนาคตสายการบินควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแจ้งข้อมูลระยะเวลาการรอคอยสัมภาระให้ผู้โดยสารทราบอย่างชัดเจนรวมทั้งพิจารณาจัดหาบุคลากรเสริมเช่นการประสานหน่วยงานภายนอกหรือขอสนับสนุนกำลังคนจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วอย่างต่อเนื่องจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและ
2: หญิงรอบชิงชนะเลิศธาราวดี

0: าราพรพัฒน
1: ์นายเทศินอิสลามโฆษกของสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568โดยช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วน

ความเค็มมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ในชั้น

0: บรรยากาศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
2: ก็จะส่งตรงไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาต่างๆนะคะเอกสารหลักฐานที่เราควรเก็บไว้มีอะไรบ้างคะ
3: ครับอันนี้เป็นความเป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะที่ผ่านมาก็ได้พยายามประชาสัมพันธ์อยู่โดยตลอดนะครับว่าหลักฐานเบื้องต้นนะครับเท่าที่มีนะครับอันดับแรกหลักฐานที่เป็นพยานให้เห็นว่า

0: ย้ำนอกจากงานก็จะลงไปตรวจสภาพความเสียหายหากเป็นมีความเสียหายจริงตามหลักเกณฑ์ก็จะได้จ่ายเงินเยียวยาต่อไปครับ
1: ค่ะก็เอาง่ายๆว่าต้องตอนนี้ระหว่างที่ใครประสบ
2: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
3: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมายหากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสียงหยุดสูญเสีย
4: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
1: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.

0: าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจากสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
5: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
5: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
6: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
5: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
3: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
5: โอ้โหมาเยอะเลย
6: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
5: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานหวานเนี่ยมันสดชื่น
6: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
5: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: 69
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประ
12: หารือร่วมกับนายวอลเทอร์ฟันเวสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดและคณะผู้แทนณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้แอร์บัสพิจารณาขยายความร่วมมือมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้นำเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ SAF ที่ผลิตจากวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรของไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตด้าน Airbus เปิดเผยว่ามีแผนจัดตั้ง Center of Excellence ในประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรโดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากเครือข่าย Airbus ทั่วโลกมาช่วยเพิ่มทักษะแรงงานไทยและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแนวทางพัฒนาอุ สาหกรรมบริการทางการบินความร่วมมือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคต่อไปกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มปริมาณไข่ไก่ให้อุปโภคบริโภคในประเทศอย่างเพียงพอห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงวิกฤต
9: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมเปิดรับการประสานความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากพื้นที่ประสบภัยที่มีความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดส่วนการดูแลสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดซึ่งพบว่าปริมาณผลผลิตในภาพรวมยังสามารถบริหารจัดการได้โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางตลาดปกติก่อนเพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสจากตุนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำเตือนผู้ค้าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจากตุนสินค้าโดยเด็ดขาดผู้ริมปรางโสภาภาครายงาน
12: กระทรวงสาธารณูนพักพิงที่เปิดอยู่343แห่งใน16จังหวัดและจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกหนักระหว่างวันที่5ถึง7และวันที่11ถึง12ตุลาคมนี้จึงได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมระบบสำรองทั้งด้านสถานที่การขนส่งและเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานองค์การเภสัชกรรมและอย.ในการสำรองและกระจายยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้ง

0: Talk Today ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตลอด4วันที่ผ่านมาเราได้รู้จักผู้ชายคนนี้ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กเส้นทางสื่อกว่า25ปีพลังเสียงและการเริ่มต้นใหม่ในวัย50อัพไปจนถึงอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่มีทั้งธรรมะและศาสตร์มูและวันนี้เราจะมาถึงบทสุดท้ายของสัปดาห์นี้กับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality New Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
1: นะครับใครอยากกินขนม
2: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้าน
1: ะครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
2: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
3: โกงเอาเราไม่โกง
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: าครับชายอยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
1: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
1: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: ค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะงั้นเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกที่พี่ยามีได้เลือกมาเล่าให้กับน้องๆฟังนั้นมีชื่อเรื่องว่ารางวัลในค่ำคืนเหน็บหนาวเป็นเรื่อง

จคับแคบเพราะว่าวันหนึ่งที่เหน็บหนาวมากในขณะที่เด็กชายกำลังนำหมวกนั้นไปขายก็ได้ไปเจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่กำลังหนาวสั่นและด้วยความที่เขามีจิตใจเมตตาเด็กน้อยจึงได้นำหมวกเหล่านั้นไปมอบให้เพื่อป้องกันความหนาวและเด็กชายนั้นก็ได้กลับมาที่บ้านด้วยมือเปล่าค่ะแต่แม่ของเขาก็เข้าใจและไม่ว่าอะไรเลยซึ่งในคืนนั้นเองก็ได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งสองแม่ลูกคู่นี้ไปตลอดกาลเลยส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับฟังพร้อมกันได้ในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีกันเลยนะคะส่วนในนิทานเรื่องที่สองนั้นเป็นเรื่องราวของเจ้าแมลงวันคิดตูที่อยากจะมีช้างผู้ยิ่งใหญ่เป็นมิตรสหายมันจึงได้บินไปตอมที่หลังของช้างและพยายามจะตีสนิทด้วยการทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันและเมื่อวันเวลาผ่านไปมันก็คิดว่ามันนั้นมีเพื่อนที่ยิ่งใหญ่มันจะได้ไปอวดเบ่งกับผู้อื่นไว้เสียมากมายแต่ช้างก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมาที่ทำให้เจ้าแมลงวันหน้าแตกเลยทีเดียวว่าไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าแมลงวันขี้ตู่กันได้เลยนะคะเอาล่ะในช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้ลุงทองดีสื่อสารผิดพลาดไปนิดนึงค่ะเผลอไปบอกให้เจ้าจ้อยตัดผักตุนเอาไว้เพื่อเป็นอาหารแพ้อุ้ยเจ้าจ้อยคนซื้อของเราที่ไม่ทันได้ตีความหมายให้ดีก็ทำตามที่ลุงทองดีพูดค่ะผลสุดท้ายลุงทองดีจึงต้องมานั่งเข่าอ่อนไปติดตามเรื่องราวและความหมายของคำว่าตุนพร้อมกันได้ในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะโอ้นิทานทั้งหมดในวันนี้สนุกสนานไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการ Kids Out กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนับ1 2 3ไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ารางวัลในค่ำคืนเหน็บหนาวไปฟังกันเล

0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านหนึ่งยังมีหญิงไม้ผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายวัย9 ขวบในกระท่อมหลังเล็กๆที่ท้ายหมู่บ้านด้วยเป็นเพราะว่าความยากจนเด็กชายนั้นจึงไม่ได้เรียนหนังสือแล้วต้องช่วยงานแม่ได้นำหมวกจากการจักสานนั้นไปขายในเมืองทุกๆวันอยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันก่อนขึ้นปีใหม่เด็กชายนั้นได้นำหมวกไปขายในเมืองแต่ก็ขายไม่ได้สักใบในระหว่างทางที่เดินกลับบ้านอากาศนั้นได้เริ่มเย็นและหนาวเลยเยือกเด็กชายได้สังเกตเห็นว่าที่บนฟุตบาทนั้นมีพ่อเฒ่าและแม่เฒ่าที่แก่ชรามากแล้วคู่หนึ่ง ได้นั่งหลังงอตัวสั่นอยู่ที่ข้างทางเด็กชายจึงได้เข้าไปหาแล้วเอ่ยกับหญิงชรากับตาชราไปว่าตาจ๊ะยายจ๊ะฉันไม่มีเสื้อกันหนาวไม่มีผ้าห่มใดๆมีแค่หมวกเท่านั้นเอาหมวกไปสวมก็แล้วกันนะจ๊ะมันอาจจะกันน้ำค้างได้ไม่มากก็น้อยละจ๊ะยายกับตาเอาไปนะจ๊ะอย่างน้อยก็น่าจะให้ความอบอุ่นให้กับศีรษะตากับยายได้บ้างแล้วเด็กชายก็ได้นำหมวกให้กับพ่อเฒ่าและแม่เฒ่าทั้งสองไปเมื่อเดินไปอีกสักระยะหนึ่งเด็กชายก็ได้สังเกตเห็นหมาแม่ลูกอ่อนที่อยู่กับลูกทั้ง7 ตัวของมันนอนค้างหงิงๆด้วยความหนาวสั่นโดยเบียดตัวซุกกันอยู่ที่ข้างถังขยะเด็กชายได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ได้นำหมวกทั้ง8 ใบที่เหลือวางคลุมให้กับเจ้าแม่หมาและลูกหมาทั้งหมดจากนั้นก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้วได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับแม่ของตนได้ฟังหญิงไม้ไม่โกรธลูกชายเลยแม้แต่น้อยแต่กลับกอดลูกชายเอาไว้แล้วร้องไห้ไม่เป็นไรนะลูกวันนี้ขายหมวกไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินซื้ออาหารกินดังนั้นเราก็ควรที่จะรีบเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำนะลูกนะลูกเป็นคนดีมากสักวันความดีของลูกก็จะตอบแทนตัวลูกเองนะจ๊ะ
1: ครับแม่
0: แต่ยังไม่ทันที่2แม่ลูกจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงกุกกักที่หน้าประตูบ้านยิ่งไม่ได้ยินดังนั้นจึงได้เดินไปเปิดประตูออกและได้เห็นหีบใบหนึ่งตั้งอยู่พอได้เปิดหีบใบนั้นออกดูก็ต้องตกใจเพราะว่าในหีบนั้นเต็มไปด้วยเงินทองมากมายและเพชรนิลจินดาจนเต็มไปหมด
1: ลูกดูนั่นสิ
2: อ๋อทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับ
1: ของใครอะครับ
0: แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะหญิงไม้นั้นได้รีบชี้ให้ลูกชายดู
1: ลูกดูนั่น
0: ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือพ่อเฒ่าแม่เฒ่าที่หลังงองุ้มคู่หนึ่งกำลังเดินนำหน้าเจ้าแม่หมาและลูกหมาน้อยทั้ง7 ตัวที่กำลังเดินอยู่กลางถนนและแล้วร่างทั้งหมดที่หญิงไม้กับลูกชายได้เห็นก็ได้หายไปในความมืดทิ้งไว้แต่หีบปริศนาที่เต็มไปด้วยเงินทองมากมายจนทั้งสองนั้นใช้ไม่หมดเลยทีเดียว

ใจมากๆเลยแม้ว่าครอบครัวของเด็กน้อยคนนี้จะไม่สมบูรณ์เพราะว่าขาดพ่อนอกจากนี้ก็ยังมีฐานะที่ยากจนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่แล้งน้ำใจแต่ทางกลับกันเขากลับรวยน้ำใจและมีความเมตตาต่อสิ่งรอบข้างเสียด้วยไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมเขาถึงมีจิตใจที่งดงามแบบนี้ก็เพราะว่าแม่ของเขาเองคงเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเขามาเป็นอย่างดีนั่นจึงทำให้เกิดเรื่องดีๆตามมาเราไม่อาจจะรู้ได้เลยนะคะว่าการทำดีและเกื้อกูลกับผู้อื่นจะทำให้เราโชคดีเหมือนสองแม่ลูกคู่นี้หรือเปล่าแต่ที่มั่นใจแน่ๆเลยก็คือการมอบความห่วงใยนั้นจะทำให้เรารู้สึกดีได้ทันทีเลยล่ะค่ะไม่เชื่อน้องๆลองนำไปทำดูนะคะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะกับเรื่องราวของแมลงวันผู้สร้างภาพว่าตัวเองนั้นมีพื้นที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเป็นมิตรสหายกับพญาช้างแต่ทั้งหมดนั้นก็ได้เกิดขึ้นแค่ในจินตนาการเท่านั้นค่ะอ้าวยังไงนะยังไงเจ้าแมลงวันคิดไปเองหรอคะเนี่ยเอ๋ไปค้นหาความจริงกันดีกว่าค่ะในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าแมลงวันขี้ตู่ไปรับฟังกันเลย

0: เห็นช้างได้เดินลากซุงไปตามทางมันจึงคิดว่าช้างนี้ช่างเป็นสัตว์ที่ใหญ่โตและดูสง่างามมากที่สุดแมลงวันจึงได้บินไปเกาะอยู่ที่หลังช้างแล้วก็ได้นึกลำพองใจว่ามันนั้นได้อยู่ที่สูงกว่าช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่โตและน่าเกรงขาม
1: ฉันได้ขี่ช้างที่มีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆแสดงว่าฉันเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับช้างเลยนะสิฉันเนี่ยนะสุดยอดไปเลย
0: เมื่อเจ้าช้างได้เดินไปหยุดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งเจ้าผึ้งตัวโตก็ได้ร้องทักแมลงวันว่า
2: สวัสดีเจ้าแมลงวันจะไปเที่ยวไหนเหรอฮะ
0: เจ้าแมลงวันได้เชิดหน้าแล้วตอบอย่างยิ่งยโสไปว่า
1: ฉันจะไปเที่ยวที่ไหนมันก็เรื่องของฉันฉันไม่คุ้นกับแมลงผู้ต่ำต้อยอย่างเจ้าหรอกดูสิเห็นไหมว่าฉันน่ะมีเพื่อนเป็นช้างเที่ยวนะ
0: หลังจากนั้นแมลงวันก็ได้บินไปเกาะที่หลังช้างในทุกๆเช้าแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นทุกวันในวันหนึ่งขณะที่กำลังรอช้างเดินผ่านมานั้นแมลงวันก็ได้บินไปตอมซากหนูที่เสียชีวิตอยู่ที่พงหญ้าเมื่อเจ้าช้างได้ผ่านมาแมลงวันก็ได้ตะโกนว่า
1: สหายสหายเอ้ยข้าอยู่นี่รอข้าด้วยสหายเอ้ยรอข้าหน่อยสิ
0: เจ้าช้างได้กวาดแกว่งงวงไปมาและตอบอย่างน่าเบื่อหน่ายออกไปว่า
3: ใครกันที่เป็นสหายของเจ้าน่ะฮะตัวเจ้านั้นบินมาเกาะเราเองแล้วก็เที่ยวไปคุยกับใครๆว่าเป็นสหายกับข้าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าข้าเลือกได้ข้าก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับสัตว์ต่ำต้อยที่เอาแต่กินของเน่าเหม็นอย่างเจ้าหรอกนะเฮ้ยไปใกล้ๆข้าเลยไป
1: อ้าว
3: จะ
1: ทำไมเจ้าพูดอย่างนั้นนะฮะเฮ้ยสหายรอข้าด้วย
0: ว่าแล้วเจ้าช้างก็ได้เดินผ่านไปโดยที่ไม่สนใจเจ้าแมลงวันผู้หลงตัวเองเลยสักนิด

อุตส่าห์พยายามอวดเบ่งผู้อื่นไปทั่วทั้งป่าว่าตัวเองนั้นมีเพื่อนเป็นพญาช้างโหดูสิคะแต่ที่ไหนได้มิตรภาพทั้งหมดนะเป็นเพียงแค่สิ่งที่เจ้าแมลงวันคิดไปเองและหลังจากที่มันเอาชื่อของช้างไปพูดจนเสื่อมเสียเจ้าช้างก็สุดจะทนและได้ตอบปฏิเสธในมิตรภาพข้างเดียวที่เจ้าแมลงวันนั้นมโนขึ้นมาและจะทำให้เจ้าแมลงวันได้รับบทเรียนครั้งใหญ่ว่า 1. อย่าเอาชื่อของคนอื่นไปแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและ 2. อย่าขี้ตู่คิดไปเองว่าใครจะมาเป็นแบบที่ตัวเองคิดจำไว้นะคะเจ้าแมลงวันเอาล่ะจบนิทานในส่วนของพี่แอมมี่กันลงไปแล้วเราไปต่อในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะวันนี้ค่ะลุงทองดีสื่อสารผิดพลาดไปหน่อยและเจ้าจ้อยก็ได้ทำตามคำสั่งของลุงทองดีซะทุกอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามจึงทำให้เกิดเรื่องวุ่นขึ้นบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้ลุงทองดีของเราพลาดเข้าอย่างจังเลยล่ะค่ะไปรับฟังเรื่องราวความสนุกของ

0: 爬山奴。
1: หลังจากที่ตกลงว่าจะรับเลี้ยงเจ้าแพะลงทางแล้วเจ้าจอยก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษพอเลิกเรียนก็รีบวิ่งแจ้นมาหาแพะทันทีเดี๋ยวก็ร้องเพลงให้แพะฟังเดี๋ยวก็ป้อนอาหารแพะแม้เจ้าจอยเนี่ยเข้าข่ายเธอเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะ
2: กินนี่อ่ะป่าอร่อยนะเอ้ากินงามงามงามงามงามงามงาม
3: นี่ไอ้จ้อยเอ็งนี่เข้าขั้นบ้าไปแล้วนะคุยกับแพะอยู่ได้ตั้งนานสองนานแล้วเนี่ยเอ็งคิดว่ามันจะฟังเอ็งรู้เรื่องหรือยังไงกัน
2: โอ้ลุงสัตว์มันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนคนนั่นแหละนะใช่ไหมเจ้าบุญเสริงใช่ไหมใช่ไ
3: หมเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี่เอ็งเรียกใครว่าบุญส่งนะ
2: ก็นี่ไงเจ้าแพะนี่ไงลุงนี่บุญส่งคนแก่หัวล้านขี้เวยๆนี่ลงทางดีนะทำความรู้จักไว้นะ
3: นี่ไอ้จ้อยว่าประสาทแล้วนะเอ็งน่ะเอ็งนี่ก็อีกคนนึงแม้อยู่กับไอ้จ้อยแค่แป๊บเดียวติดโรคกวนประสาทมาซะแล้วเนี่ย
2: อย่างนี้แหละลุงเขาเรียกว่าเพื่อนรู้ใจยังไงล่ะ
3: รู้ใจกันนักก็ช่วยเลี้ยงดูกันให้ดีด้วยล่ะข้าจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับตรงนี
2: ้โอ้ได้เลยจ้ะจ้อยนายินดีเลี้ยงดูเจ้าบุญส่งตลอดไปเลยล่ะ
3: เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องถึงกับตลอดไปหรอกมั้งข้าแจ้งเรื่องกับผู้ใหญ่บ้านแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีเจ้าของมารับคืนนั่นแหละ
2: โออีกเดี๋ยวของลุงทองดีนะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จ้อยไม่เชื่อหรอก
3: อันนี้ข้าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแฮะว่าแต่ข้าจะเข้าไปในเมืองน่ะเองจะไปด้วยไหม
2: ไม่ไปอ่ะจ
3: ๊ะเอ็งเนี่ยนะไม่ไปข้าหูฝาดหรือเปล่าเนี่ย
2: ก็ไม่ไปยังไงล่ะจ๊ะ
3: ปกตินี่เอ็งจะต้องอ้อนตามข้าเข้าไปในเมืองตลอดนี
2: ่แต่วันนี้จ้อยมีหน้าที่ต้องดูแลเจ้าบุญส่งนี่นาลุงไปเถอะจ้ะจ้อยอยากอยู่กับเจ้าบุญส่ง
3: ถ้างั้นก็ตามนั้นถ้าหากว่าอาหารของเจ้าแพะนี่หมด
2: บุญส่งจะลงนี่คือบุญส่ง
3: บุญส่งก็บุญส่งถ้าหากว่าอาหารของเจ้าบุญส่งหมดเอ็งไปเด็ดเอาผักในแปลงที่ปลูกนิดๆหน่อยๆมาให้มันก็ได้เฮ้ยไม่ได้ตุนผักเอาไว้ซะด้วยสิกินเยอะกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยเลี้ยงยากจริงๆเลยเจ้าบุญส่ง
2: ตุนตุนไว้นี่มัน
3: อย่าลืมล่ะเจ้าจ้อยฝากดูแลเจ้าแพะนี่ด้วย
2: บุญส่งจ้ะลุงสรุปว่าให้จ้อยตุนนะ
3: นั่นแหละเดี๋ยวข้าไปก่อนก็แล้วกันฝากด้วยล่ะ
2: จ้าขับรถดีๆนะจ้าลุง
1: หลังจากลุงทองดีออกไปแล้วเจ้าจ้อยก็ยังงงกับคำว่าตุนที่ลุงทองดีได้พูดนั่นเลยทำให้เจ้าจ้อยคิดไปเองว่าการตุนคือการสำรองเอาไว้ไม่ให้ขาดเจ้าจ้อยเลยไปตัดผักทั้งแปลงมาให้แพะบุญส่งกินเมื่อลุงทองดีกลับมาเห็นก็แทบจะเป็นลมเลยทีเดียว
3: เฮ้ยไอ้จ้อยทำไมถึงมีผักกองอยู่เยอะแยะแบบนี้ล่ะเนี่ย
2: เอ้าจ้อยก็ไปตัดมาจากแปลงไงลุงตุนไว้เหมือนกับที่ลุงทองดีบอกเลย
3: อย่าบอกนะว่าเอ็งตัดสักเกลี้ยงเลยโอ้ยไอ้จ้อยเอ็งนี่มัน
2: อะไรอะลุงจ้อยก็ตุนไว้แบบที่ลุงทองดีบอกไงจ้อยตัดผักมาเก็บสำรองแบบไม่ขาดแคลนเลยดูสินี่มีหลายผักเลยล่ะ
3: โอ้ยดันไปเผลอพูดอะไรไม่ชัดเจนนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพูดผิดเลยนะเนี่ยเฮ้ยที่จริงข้าต้องใช้คำว่าไม่ได้สำรองผักเอาไว้แต่ดันไปบอกว่าไม่ได้ตุนหรือเอ็งเล่นข้าซะหมดแหวงเลยเจ้าจ้อย
2: อ้าวนี่ลุงพูดไม่ชัดเองจะโทษจ้อยไม่ได้นะ
3: เฮ้ยก็โทษไม่ได้ละสิข้าจะไปทำอะไรเองได้ล่ะเฮ้ยไม่ต้องเลยนะไอ้เจ้าบุญทรงเอ็งเนี่ยกินสบายเชียว
2: เอาหน้าอย่างน้อยๆก็ทำให้เจ้าบุญส่งมีอาหารตุนไว้อิ่มน้ำสำราญดูสิลุงเจ้าบุญส่งอ่ะมันขอบคุณลุงด้วยแหละ
3: เฮ้ยจะเป็นลมปวดหัวจริงๆทั้งคนทั้งแพะเลยเนี่ย

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย

PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้นะคะพี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าผลกระทบถึงกันเป็นเรื่องราวของหนูตัวหนึ่งที่ได้เห็นว่าเจ้าของบ้านนั้นซื้อกับดักมาใหม่และกับดักนั้นก็คงจะเป็นโทษกับตัวเองแน่ๆมันจึง

ลิงที่เป็นเพื่อนกับลูกเสือมันได้ออกไปเที่ยวเล่นในป่าด้วยกันค่ะแต่ด้วยความที่ลูกลิงชอบปวดรู้คิดว่าตัวเองนั้นเก่งแล้วก็น่าเกรงขามกว่าลูกเสือจึงทำให้ลิงนั้นออกคำรามและก็ล่อหลอกสัตว์ตัวอื่นลูกเสือเองถึงแม้ว่าจะรู้ตัวดีว่าเจ้าลิงน้อยนั้นไม่เก่งกาจขนาดนั้นแต่ก็ไม่อยากจะขัดใจจึงได้ยอมเล่นตามแผนของลิงและได้รับผลประโยชน์แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยและปล่อยให้ความโอ้อวดของลิงนั้นทำงานไปเองสงสัยว่าจะต้องไปรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันแล้วค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเสือนอนกินในช่วงนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ต่อจากเมื่อวานค่ะเจ้าจอยนั้นจับผู้ร้ายที่แอบมากินผักของลุงทองดีได้ซึ่งนั่นก็คือแพะที่ระเหตุระเหเร่ร่อนมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งสองลุงหลังก็เลยงงและไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงกับเจ้าแพะตัวนี้ไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกตอนระเหตุระเหกันได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะหลังจากที่พี่ยามี่ได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนน้องๆเนี่ยพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเนอะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าผลกระทบถึงกันไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: นูตัวนึงได้แอบมองลอดรอยแตกของกำแพงเพื่อดูว่าชาวนากับภรรยาของเขานั้นแกะห่ออะไรอยู
1: ่อ๋อจะเป็นอาหารอะไรเนาะเฮ้ยสงสัยจริงๆนะ
0: เจ้าหนูตัวนั้นได้สงสัยมันแทบจะล้มทั้งยืนเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นคือกับดักหนู
1: นั่นมันกับดักหนู
0: มันจึงได้วิ่งหัวซุกหัวซุนไปที่ทุ่งนาและได้ส่งเสียงร้องเตือนหนูทุกตัว
1: มีกับดักหนูอยู่ในบ้านมีกับดักหนูอยู่ในบ้านเฮ้ยทุกคน
0: แม่ไก่ได้ร้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กและคุยเขี่ยไปมามันได้ผงกหัวขึ้นลงและพูดว่านี่คุณดูนี่คงเป็นเรื่องที่เศร้าสำหรับเธอนะแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรกับฉันหรอกนะอย่ามากวนใจกันเลยเจ้าหนูได้วิ่งไปหาหมูและบอกแก่มันว่าม
1: ีกับดักอยู่ในบ้านนะไม่มีกับดักอยู่ในบ้านนะ
0: เจ้าหมูได้เห็นอกเห็นใจได้แต่พูดไปว่า
2: โอ้ฉันขอโทษนะคุณหนูแต่ฉันคงทำได้แค่สวดมนต์เท่านั้นนะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะสวดให้เธอด้วย
0: เจ้าหนูได้วิ่งไปหาวัวและได้พูดว่าม
1: ีกับดักหนูอยู่ในบ้านมันมีกับดักหนูอยู่ในบ้านนะ
0: เจ้าวัวได้ตอบไปว่า
3: โถคุณหนูฉันก็เสียใจนะว่ามีกับดักหนูอยู่ในบ้านแต่มันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับฉันเลยนี
0: ่ดังนั้นเจ้าหนูจึงได้กลับเข้าไปในบ้านนอนลงและเศร้าใจเหลือเกินที่จะต้องเผชิญหน้ากับดักหนูแต่เพียงลำพังกลางดึกคืนนั้นเสียงหนึ่งได้ดังก้องไปทางบ้านฟังเหมือนเสียงกับดักหนูได้จับเหยื่อของมันได้แล้วภรรยาของชาวนาได้รีบลุกและไปดูว่าอะไรที่ถูกจับได้ในความมืดและเธอไม่เห็นว่ามีงูพิษนั้นถูกกับดักหนีบเอาไว้งูพิษได้กัดภรรยาของชาวนาชาวนาจึงได้รีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลตอนกลับบ้านเธอนั้นมีไข้ขึ้นสูงมากใครๆก็รู้ว่าเราต้องพยาบาลคนป่วยด้วยซุปไก่ดังนั้นชาวนาจึงไปหยิบขวานเพื่อเดินไปที่ทุ่งและหาวัตถุดิบหลักของการทำซุปแต่อาการป่วยของภรรยานั้นก็ยังไม่ดีขึ้นเพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านต่างพากันมาเยี่ยมเยียนและดูใจเพื่อเลี้ยงอาหารพวกเขาชาวนาจึงได้ฆ่าหมูซะภรรยาของชาวนาก็ยังไม่หายในที่สุดเธอก็ต้องเสียชีวิตลงและคนมากมายต่างมางานศพของเธอชาวบ้านจึงมาฆ่าวัวเพื่อให้ได้เนื้อมามากพอที่จะเลี้ยงแขก

จ้าหนูได้มองรอดรอยแตกของกำแพงด้วยความเสียใจคราวหน้าหากคุณรู้ว่าใครสักคนกำลังเผชิญกับปัญหาและคิดว่าไม่เกี่ยวกับคุณสักน้อยจำไว้นะคะว่าเมื่อพวกเราคนใดคนหนึ่งได้ถูกคุกคามเราทุกคนต่างตกอยู่ในอันตรายทั้งนั้นเพราะทุกคนล้วนเกี่ยวพันด้วยกันกับการเดินทางที่เรียกว่าชีวิตเราต้องคอยเฝ้าดูแลกันและกันและพยายามให้กำลังใจอีกคนเอาไว้

ทำไมตอนจบถึงได้กลายเป็นเรื่องเศร้าแบบนี้ล่ะคะเนี่ยเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าทุกคนคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือรับผิดชอบด้วยกันการที่ผลักว่าปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่ไม่ใช่ส่วนรวมนั้นบางทีก็อาจจะเป็นการคิดที่วู่วามและไม่ได้มองในระยะไกลเหล่าสัตว์เหล่านี้ทั้งหลายจึงปฏิเสธคำขอร้องจากเจ้าหนูโดยที่ไม่ใยดีแต่พอถึงเวลาค่ะทุกอย่างก็พลิกผันและส่งผลกระทบย้อนกลับมาสู่สัตว์ทุกตัวที่คิดว่าการช่วยเหลือหนูนั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระนี่แหละนะถ้าเราอยู่ในสังคมเดียวกันยังไงก็ต้องรับฟังกันและคอยช่วยเหลือกันนะคะการที่เอาแต่เห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่แน่นะคะว่าวันหนึ่งผลกระทบอาจจะย้อนกลับมาสู่ตัวเองเอาได้เอาละค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันเลยกับความโอ้อวดของลิงตัวนึงที่กลายเป็นเครื่องมือในการหากินของเสือแบบที่เสือนั้นไม่จำเป็นต้องออกแรงเลยสักนิดค่ะในขณะที่ลิงต้องวิ่งอย่างเหน็ดเหนื่อยและสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรไปรับฟังเรื่องราวนี้กันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเสือนอนกิน

0: นึ่งนานมาแล้วลูกเสือโคร่งตัวหนึ่งได้พาเจ้าลูกลิงไปเดินเล่นที่ชายป่าแห่งหนึ่งณบริเวณนั้นมีลำธารน้ำใสไหลเย็นและมีสัตว์นานาชนิดมายืนเล่นหญ้าบ้างกินน้ำในลำธารบ้างเช่นกวางแก้งกระต่ายหมูป่าแกะแพะเจ้านกกระยางนกกระเรียนและนกนานาชนิดอีกมากมายลูกเสือโคร่งได้คอยดักซุ่มเหยื่ออยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่ตามคำสอนของพ่อและแม่แต่ทว่าเจ้าลูกลิงนั้นอวดเก่งและอวดฉลาดขึ้นมาเลยได้เอ่ยกับเจ้าเสือไปว่า
1: เน่ๆๆเจ้าคอยแอบอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะส่วนข้าน่ะจะไปขู่เหล่าสัตว์นั้นเองข้าน่ะไม่กลัวพวกมันหรอกมันก็เยอะแค่เพียงจำนวนมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเจ้าเสือ
0: ว่าแล้วเจ้าลูกลิงก็ได้กระโดดเข้าไปกลางกลุ่มเจ้าสัตว์เหล่านั้นพลางกับร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกแล้วได้กระโดดไปกระโดดมาจนบรรดาพวกสัตว์ต่างๆเกิดความรำคาญและได้แตกตื่นตกใจในเสียงอันน่ารำคาญของเจ้าลิงน้อยจึงได้พากันวิ่งออกจากบริเวณริมลำธารนั้นทั้งฝูง
1: ฮ่าฮ่ากลัวฉันละเซ่ฮ่าเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: ฝ่ายลูกเสือโคร่งที่ซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้ก็ได้คอยดักตะคุบสัตว์กินทีละตัวสองตัวอย่างอิ่มหนำสำราญใจพอเจ้าแกะได้ผ่านมามันก็ได้ตะคุบเจ้าแกะกินอีกสักครู่ก็มีเจ้ากระต่ายป่าตัวใหญ่วิ่งผ่านมาเจ้าลูกเสือโคร่งก็ได้ตะปบแล้วก็ตะคุบกินแล้วได้กัดกินเจ้ากระต่ายตัวนั้นอย่างอร่อยอร่อยและสบายใจลูกเสือโคร่งได้กินสัตว์ต่างๆนานาชนิดจนอิ่มและผุงกางเมื่อเจ้าลิงน้อยได้วิ่งเล่นจนเสร็จแล้วก็ได้วิ่งกลับเข้ามาหาเจ้าเสือโคร่งแล้วได้เอ่ยกับเจ้าเสือโคร่งอย่างภาคภูมิใจว่า
1: เป็นอย่างไรอ่ะฮะเจ้าเห็นกับตาแล้วหรือยังว่าฉันน่ะไม่กลัวสัตว์ตัวใหญ่ๆพวกนั้นหรอกแต่สัตว์พวกนั้นน่ะกลับตกใจและกลัวฉันเห็นไหมเห็นไหมว่ามันน่ะวิ่งหนีฉันกันใหญ่เลยคงกลัวฉันมากเลยทีเดียวล่ะเจ้าน่ะไม่น่าเอาแต่ซ่อนแอบอยู่หลังพุ่มไม้แบบนี้เลยเจ้าลูกเสือเอ้ย
0: ฝ่ายลูกเสือโคร่งนั้นกำลังอิ่มมากจนไม่อยากจะพูดอะไรออกไปจึงได้แต่พยักหน้าแล้วบอกว่าน
2: ั่นสิฉันว่าเจ้าก็เก่งแล้วนะเก่งจริงๆนั่นแหละข้าคงทำอย่างเจ้าไม่ได้แน
0: ่ว่าแล้วเจ้าเสือโคร่งก็ได้ค่อยๆเดินกลับถ้ำอย่างอิ่มหนำสำราญใจปล่อยให้เจ้าลูกลิงกระโดดโลดเต้นไปมาอยู่แบบนั้นด้วยความคิดที่ว่าตัวเองนั้นเก่งกาจนักหนา

บางทีนั้นคนที่ฉลาดแล้วรู้ว่าตัวเองนั้นควรทำอะไรในเวลาไหนก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเพราะว่าปล่อยให้ความคิดได้ทำงานในขณะที่บางคนเอาแต่โอ้อวดและคิดว่าตัวเองนั้นเก่งทั้งๆที่ไม่มีอะไรเลยก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการพยายามทำอะไรที่เกินตัวผลสุดท้ายแล้วเจ้าลิงก็เหน็ดเหนื่อยที่จะต้องต้อนเหยื่อให้เจ้าเสือนั้นกินฟรีๆและกับการได้หน้าเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นเองส่วนเสือนั้นก็นอนกินแบบสบายๆชิลๆไม่ต้องเปลืองแรงและกับการทำเป็นยอมฟังคำพูดของเจ้าลิงเฮ้ยสรุปว่าใครคุ้มกว่ากันล่ะคะเนี่ยน่าสงสารเจ้าลิงจ๋อจริงๆเลยเอาละค่ะจบในช่วงของพี่ยามีกันลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยเพราะว่าวันนี้ทั้งสองลูกหลานช่วยกันนั่งคิดหาวิธีที่จะจัดการกับเจ้าแพะที่ระเหตุระเหเร่ร่อนมาแอบกินผักของลุงทองดีไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะคะจะส่งคืนเจ้าของก็ไม่รู้ว่าเจ้าของนั้นคือใครจะเลี้ยงไว้ก็ไม่มีความรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงกันล่ะคะเนี่ยแล้วคำว่าระเหตุระเหจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันเลย

0: าสาพาสนุก
1: เด็กๆจำแพะที่หลงเข้ามาในสวนของลุงทองดีเมื่อวานก่อนได้ไหมคะจนตอนนี้ทั้งลุงทองดีและเจ้าจ้อยก็ยังงงไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงกับเจ้าแพะตัวนี้ดีคิดไปคิดมาจนปวดหัวและเจ้าจ้อยก็ได้เสนอให้ลุงทองดีรับเลี้ยงมันไปก่อน
2: เฮ้ย
3: โอ้ยพอแล้วไม่ได้ทางออกกันสักทีต่างฝ่ายต่างนั่งงงกันอยู่นี่เอง
2: ก็จะไม่รู้ว่าจะทำยังไงนี่นะถ้าเป็นคนก็น่าจะไปแจ้งตำรวจเอาผิดได้ตอนนี้เป็นแพะแบะๆอ่ะใครเป็นเจ้าของก็ไม่รู้ดูหน้ามันสิลุงไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยน่ะ
3: เฮ้ยข้าก็พยายามนึกแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกไม่รู้ว่าคนในหมู่บ้านของเราเนี่ยใครเขาเลี้ยงแพะบ้างจะได้เอาไปคืนเขา
2: ที่บ้านลุงชาลีหรือเปล่าจ๊ะที่น่าเขาเลี้ยงวัวเป็นข้อๆเลยนะเขาอาจจะแอบเลี้ยงแพะไว้ก็ได้นะ
3: อันนี้ก็น่าคิดนะแต่ถ้าพูดถึงเลี้ยงวัวแล้วบ้านตาสมนึกก็เลี้ยงด้วยเหมือนกันนี
2: ่โอ้ยแล้วอย่างนี้ทำยังไงดีล่ะเนี่ยตัวก็ไม่ใช่น้อยเลย
3: ปัดโทเอ้ยเจ้าแพะข้าจะเอายังไงกับเองดีเนี่ยฮะระเหตุระเหเล่ร่อนมาจากไหนก็ไม่รู
2: ้ฮะเมื่อกี้นี่ลุงทองดีพูดอะไรกับเจ้าแพะน่ะเห็ดอะไรล่ะจ๊ะจ้อยฟังไม่ชัดอ่ะเจ้านี่มันชอบกินเห็ดหรอ
3: ไม่ใช่ระเหตุระเหที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงการอยู่ในที่ที่ไม่สมควรอยู่ต่างหากเล่า
2: ใช่จริงๆด้วยน่าสงสารจริงๆที่นี่มันควรอยู่ก็ต้องเป็นคอกที่มีอาหารให้กินสิเฮ้ยลุงทองดีจ้อยนึกออกแล้ว
3: ว่าไงเอ็งนึกอะไรออกเนอะรีบบอกข้ามาสิ
2: ที่บ้านของเราก็ทำสวนอยู่แล้วที่ก็มีเยอะแยะเลี้ยงแพะอีกสักตัวนึงจะเป็นอะไรไปนี่นะพอมันโตกว่านี้มันก็จะได้ขนฟูฟูแล้วเราก็จะได้ตัดขนของมันไปขายเป็นรายได้เพิ่มอีกนะลุงดูสิมีแต่ได้กับได้ถือว่าเป็นการทำบุญด้วยดีไหม
3: นี่เจ้าจ้อยเจ้านี่เนี่ยมันเป็นแพะขนมันก็ยาวได้แค่นี้แหละส่วนไอ้ตัวที่ขนสีขาวๆยาวๆฟูฟูนั่นน่ะเขาเรียกว่าแกะมันคนละเรื่องกันเลยนะเนี่ย
2: อ้าวจ้อยกันทึกว่ามันเป็นตัวเดียวกันซะอีกแต่ก็ถือว่าเราได้ทำบุญยังไงล่ะจ๊ะลุงไม่ดีเหรอ
3: ไอ้ดีนะมันก็ดีแต่ข้าว่าข้าคงเลี้ยงแพะไม่เป็นหรอกไม่รู้ว่าจะต้องเลี้ยงมันยังไงบ้างข้าก็เลยกังวล นะสิ
2: จะไปยากอะไรกันก็ให้มันกินผักในสวนของลุงทองดีนี่ยังไงล่ะจ๊ะ
3: เอ็งลองกินดูสิเดี๋ยวข้าจะเขกหัวทั้งเอ็งทั้งแพะเลย
2: แล้วเราจะเอายังไงล่ะจ๊ะลุง
3: ก็คงต้องเลี้ยงมันไว้ที่นี่ก่อนสักพักนึงนั่นแหละมั้งเดี๋ยวข้าจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศหาเจ้าของอีกทีอีกสัก 2-3 วันก็คงจะได้เรื่องระหว่างนี้ก็ให้มันอยู่ที่นี่ไปก่อนก็แล้วกัน
2: เฮ้ยดีจังเลยจ้อยอยากเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะมานานแล้ว
3: ยังไงก็ช่วยกันดูมันก่อนก็แล้วกันข้าฝากด้วยล่ะ
2: เออแล้วลุงทองดีจะไปไหนล่ะ
3: เอ้าข้าก็จะไปพักผ่อนของข้าละสิก็ข้าไม่ได้อยากเลี้ยงเอ็งอยากเลี้ยงเอ็งก็เลี้ยงไปสิ
2: ทำงั้นได้ยังไงล่ะลุงไปไม่ได้ต้องมาช่วยกันดูก่อน
3: ก็ข้าไม่ได้อยากเลี้ยงนี
2: ่อันนี้มันเป็นสวนของลุงนะเป็นเขตที่ดินของลุงลุงต้องรับผิดชอบสิ
3: โอ้ยดูสิลำบากข้าอีกแล้วเนี่ย
1: เอาละค่ะเจ้าแพะต้องอยู่ที่บ้านของลุงทองดีไปอีกสักพักเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อละคะเนี่ยไว้ไปติดตามกันในตอนหน้านะคะเด็ก
4: ๆว้าวจบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้พบกันในตอนการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพติดตัวเข้ามาในไทยเพื่อใช้เฉพาะต้องทำอย่างไรติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: างท่านที่เดินทางไปต่างประเทศมักจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากคนที่บ้านหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาเครื่องมือแพทย์แต่ท่านจะรู้หรือไม่คะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อนำติดตัวเข้ามาต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้นำเข้ามาอย่างถูกต้องวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะทางรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพก็ได้รับเกียรติจากเภสัชกรนีรนาถโพธิยานนท์เภสัชกรชำนาญการอย.จะมาพูดคุยกันในประเด็นการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพติดตัวเข้ามาในไทยเพื่อใช้เฉพาะต้องทำอย่างไรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณฟุกนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่นก
0: ค่ะก่อนอื่นอยากให้คุณฟุกบอกคุณผู้ฟังว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพคืออะไรคะ
1: ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับก็จะหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของอย.นะครับจะประกอบไปด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายยาเสพติดและก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับหากนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตจากอย.ก่อนจึงจะสามารถนำเข้ามาจำหน่ายได้แต่ว่าถ้าหากนำเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็สามารถผ่อนผันเรื่องใบอนุญาตได้ยกตัวอย่างเช่นการนำติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัวนี่แหละครับ
0: อ๋อค่ะเป็นอย่างนี้เองนะคะและการนำติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัวนี่หมายความว่าอย่างไรคะ
1: อ๋อการนำติดตัวเข้ามานะครับหมายถึงการที่ผู้โดยสารหรือว่าผู้เดินทางข้ามประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ตามนะครับนำสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆถือติดตัวหรือใส่ในสัมภาระติดตัวจากต่างประเทศเข้ามานะครับเพื่อใช้กับตัวเองเท่านั้นนะครับไม่สามารถนำไปฝากญาติในบางประเภทผลิตภัณฑ
0: ์ค่ะคุณฟุกคะแล้วการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพติดตัวเข้ามาในไทยหรือในราชอาณาจักรเนี้ยเพื่อใช้เฉพาะตัวมันต้องมีขั้นตอนทำอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็เวลาเข้ามาในประเทศไทยเรานะครับเวลามีสิ่งของเข้ามาเนี่ยก็จะต้องสำแดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบนะครับเพื่อพิจารณาอัตราภาษีก่อนหรือหากเป็นสินค้าที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานอื่นๆนะครับที่ต้องมีใบอนุญาตทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยก็จะมอบหมายให้หน่วยงานนั้นๆเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเสียก่อนนะครับถึงจะสามารถนำเข้ามาได้ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพของอย.เราเนี่ยนะครับที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดนึงนะครับที่หากนำติดตัวเข้ามาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็จะมอบให้ทางเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของอย.เนี่ยนะครับเป็นผู้พิจารณาอนุญาตก่อนนะครับถึงจะสามารถนำเข้ามาได้โดยที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละชนิดนะครับพี่นกจะมีเกณฑ์การผ่อนผันการนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ยแตกต่างกันออกไปครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะคะคุณฟุกคะแล้วมีเกณฑ์การผ่อนผันการนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เฉพาะตัวแตกต่างกันอย่างไรบ้างในแต่ละผลิตภัณฑ์คะ
1: อันดับแรกนะครับผมจะขอกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ยาก่อนละกันซึ่งในพ.ร.บ.ยาพ.ศ.2510เนี่ยนะครับกำหนดไว้ว่าการนำยาติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เฉพาะตัวนะครับสามารถทำได้ในระยะเวลาไม่เกิน30วันนะครับตามความจำเป็นก็ถ้านำเข้ามาโดยวัตถุประสงค์นี้เนี่ยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตนั่นหมายความว่านะครับหากใครที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วนำยาติดตัวเข้ามาสำหรับใช้กับตัวเองเท่านั้นนะครับสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนำเข้ายานะครับแต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาพิจารณาก่อนนะครับว่ายานั้นๆเนี่ยสามารถนำเข้าได้หรือไม่เนื่องจากยาบางอย่างนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นยาที่เขาใช้กันทั่วไปเลยนะครับพี่นกแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์หรือว่ายาเสพติดก็มีนะครับอย่างเช่นพวกซูโดเอฟดีนะครับหรือว่ายาแก้คัดจมูกที่เราเคยใช้กันนะครับหากเป็นยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์หรือว่ายาเสพติดนะครับหรือยาที่มีส่วนผสมของสารเหล่านี้เนี่ยจะไม่สามารถผ่อนผันการนำเข้าที่ด่านได้นะครับจะต้องยื่นขอการนำเข้าที่กองวัตถุเสพติดก่อนนะครับจึงจะนำเข้าได้ซึ่งการยื่นก็ทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการยื่นออนไลน์นะครับสามารถทำได้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณฟุกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าปัญหาที่พบอะค่ะในการผ่อนผันการนำยาติดตัวเข้ามามีอะไรบ้างไหมคะ
1: ก็จะมีนะครับเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวส่วนมากเนี่ยก็จะเห็นวิตามินหรืออาหารเสริมมากมายนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อแล้วก็หลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ยาบางอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็เป็น OTC ดักนะครับก็คือยาที่สามารถให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถไปซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะรวมถึงวิตามินที่มีโดสสูงๆนะครับหลายๆตัวนะครับแต่ในกฎหมายประเทศไทยเนี่ยวิตามินหรืออาหารเสริมหลายตัวที่ต่างประเทศเนี่ย ใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยแต่บ้านเรานะครับจัดเป็นยานะครับก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าวิตามินที่มีความเข้มข้นสูงสูงนอกจากนั้นที่พบบ่อยๆก็จะเป็นพวกกลูโคซามีนนะครับพวกเมลาโทนินสำหรับยาพวกนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยจัดเป็นยานะครับหากนำเข้ามาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้เกิน30วันนะครับสำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้นก็จะสามารถนำเข้ามาได้ครับ
0: อยากถามคุณฟุกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีหลักเกณฑ์การนำเข้าอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับพี่โนก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ก็คือว่าให้นำเข้ามาบริโภคเฉพาะตัวเนี่ยได้ไม่เกิน30วันนะครับซึ่ง30วันเนี่ยเราก็จะคิดจากวิธีการบริโภคที่ฉลากเขียนเอาไว้นะครับเป็นหลักอย่างเช่นถ้าฉลากเขียนเอาไว้ว่าให้กินวันละ1เม็ดนะครับ30วันก็จะเท่ากับ30เม็ดนะครับแต่ถ้าฉลากเขียนไว้ว่าให้กินได้ถึงวันละ3เม็ดก็จะให้เป็น30วันคูณกับ3เม็ดก็จะได้ถึง90เม็ดนะครับซึ่งหลักการนี้แหละเราก็จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดนะครับที่นำเข้ามาใช้ส่วนตัวนะครับแต่ถ้าหากเป็นอาหารประเภทอื่นนะครับมันจะมีเกณฑ์อื่นๆเข้ามากำกับอีกอย่างเช่นการนำเข้ามาได้ไม่เกิน10กิโลกรัมหรือว่า10ลิตรนะครับอันนี้เนี่ยก็จะใช้กับอาหารทั่วไปนะครับที่คนบริโภคกันเป็นประจำที่ไม่มีการบริโภคกำกับเอาไว้ในฉลากอย่างเช่นพวกผักผลไม้สดนะครับหรือพวกกิมจิผักดองต่างๆหากไปเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาหารพวกนี้เนี่ยหากนำเข้ามาเนี่ยเราก็จะให้นำเข้าได้ถึง10กิโลกรัมนะครับหรือหากเป็นน้ำนะครับอาหารน้ำก็ให้ถึง10ลิตรนะครับเพื่อมาบริโภคใช้ส่วนตัวแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหากเป็นพวกใบชาแห้งรังนกแห้งนะครับเราจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาให้นำมาบริโภคได้แค่30วันนะครับเหมือนกับอาหารเสริมเนื่องจากอาหารเหล่านี้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักเบานะครับมีมวลเบาซึ่งหากเราใช้เกณฑ์10กิโลกรัมเนี่ยมันทำให้ปริมาณที่นำเข้าเนี่ยเยอะเกินไปนะครับอาจจะสามารถลักลอบนำมาจำหน่ายได้นะครับซึ่งการนำมาจำหน่ายโดยที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยก็จะเป็นการผิดกฎหมายนะครับผิดพรบยานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับพี่นกอาหารเสริมเนี่ยนะครับถ้านำเข้ามาและใช้ส่วนตัวได้ไม่เกิน30วันเนี่ยก็จะสามารถนำเข้าได้เลยนะครับโดยไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์เหมือนกับยานะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องขอใบรับรองแพทย์เหมือนกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาครับ
0: ค่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะคุณฟุกคะและเครื่องมือแพทย์นี่มีหลักเกณฑ์เหมือนยาไหมคะ
1: เครื่องมือแพทย์จะคล้ายๆกับยานะครับตรงที่ว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับมาประกอบในการนำเข้านะครับเพียงแต่ว่าในเครื่องมือแพทย์เนี่ยปริมาณเนี่ยจะไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับแต่จะยึดตามใบรับรองแพทย์ที่แพทย์เขียนออกมาให้เป็นหลักนะครับซึ่งใบรับรองแพทย์เนี่ยจะต้องมีการระบุชื่อแพทย์ชื่อสถานพยาบาลนะครับชื่อผู้ป่วยชื่อโรคแล้วก็ชนิดและรุ่นของเครื่องมือแพทย์ที่จะนำเข้ามาใช้กับตัวเองนะครับรวมถึงจำนวนหรือระยะเวลาที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์นั้นๆด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องมือแพทย์หลายๆอย่างเลยนะครับเป็นเครื่องมือแพทย์ใช้สิ้นเปลืองใช้แล้วทิ้งไปนะครับอย่างเช่นพวกเข็มเจาะวัดน้ำตาลเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับซึ่งปริมาณการนำเข้าเนี่ยเราก็จะให้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เจ้าของไข้เป็นหลักนะครับว่าควรจะให้ใช้เท่าไหร่สำหรับโรคนั้นๆนะครับซึ่งฟังดูก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันก็ยังเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซะเยอะนะครับซึ่งการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะเนี่ยทำให้เครื่องมือแพทย์หลายๆอย่างหรือว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างที่คนใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีการพัฒนาขึ้นไปอย่างเช่นแปรงสีฟันไฟฟ้าเครื่องนวดไฟฟ้าหรือนาฬิกาที่มีฟังก์ชันที่วัดความดันหรือวัดสัญญาณชีพอื่นๆนะครับที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คนมักจะไม่รู้ว่ามันก็จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาหากนำเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาได้หากไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยประชาชนทั่วไปหรือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วจะนำอุปกรณ์เหล่านี้กลับเข้ามานะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกองเครื่องมือแพทย์นะครับว่าผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์เพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเวลานำติดตัวเข้ามานะครับ
0: ค่ะก็ต้องศึกษากันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคุณฟุกคะแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอะไรอีกไหมคะจะได้แนะนำคุณผู้ฟังกรณีนำเข้ามาค่ะ
1: ครับเมื่อกี้เราก็พูดถึงยาไปแล้วนะครับพี่นกมีวัตถุออกฤทธิ์ยาเสพติดนะครับที่จะต้องไปขออนุญาตยื่นขอออนไลน์ก่อนการนำเข้า แล้วก็อาหารนะครับก็มี2ประเภทคืออาหารทั่วไปแล้วก็อาหารเสริมที่นำเข้ามาได้30วันหรือ10กิโลกรัมหรือ10ลิตรนะครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการนำเข้าทุกครั้งนะครับต่อไปจะขอพูดถึงเครื่องสำอางนะครับ
0: ค่ะ
1: เครื่องสำอางเนี่ยก็จะมีเกณฑ์กำหนดไว้คือให้นำเข้าได้ชนิดละไม่เกิน6ชิ้นนะครับซึ่งหมายความว่าหากจะนำเข้าลิปสติกเนี่ยก็นำเข้าได้ลิปสติกไม่เกิน6แท่งนะครับถ้าเป็นครีมทาผิวก็ได้ไม่เกิน6ขวดน้ำหอมไม่เกิน6ขวดนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะเยอะเกินไปนะครับพี่นก เพราะว่า ถ้าเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะพิจารณาว่าอาจจะสามารถนำเข้ามาลักลอบจำหน่ายได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งโดย ปกติเนี่ยเราก็จะคิดเกณฑ์ไว้ประมาณสัก 30-40 ชิ้นประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ควรเกินนี้เกณฑ์นี้เนี่ยหากคุณนำเข้า5ชนิดนะครับก็จะได้ชนิดละ6ชิ้นนะครับแต่หากจะนำเข้ามากกว่า5ชนิดก็อาจจะต้องลดจำนวนต่อชนิดลงนะครับเพื่อให้มันได้รวมๆแล้วเนี่ยไม่เยอะเกินไปนะครับ
0: อ๋อก็แปลว่าทุกอย่างรวมแล้วไม่เกิน30ชิ้นนะคะ
1: ครับผมไม่ควรเกิน30ครับ
0: แล้วมีเคสไหมคะที่คุณผู้ฟังอาจจะรู้ว่าเวลาไปต่างประเทศถ้านำเข้ามาถ้ามันเกิน30ชิ้นต้องเราต้องมีการปรับหรือมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: คือหากคนที่เที่ยวมาแล้วไม่ทราบเกณฑ์ใช่ไหมครับอย่างนี้หรือว่าอาจจะเอามาเกินนะครับเนื่องจากราคามันถูกเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นอใจทีนี้เนี่ย
0: เห็นแล้วน่าสนใจซื้อมากันใหญ่เลย
1: ครับหากนำเข้ามาเกิน30ชิ้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากว่าชนิดหนึ่งเนี่ยมันเกิน6ชิ้นหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะ
1: คือถ้าชนิดหนึ่งเกิน6ชิ้นแต่อาจจะเกินไม่มากเนี่ยอาจจะอรุ่มอร่วยได้เหมือนกันแต่หากว่าเกินไปเยอะอย่างเช่นเอามาสักชนิดหนึ่ง20ชิ้นนะครับซื้อ10
0: ก็ผิดสังเกตใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับซึ่งเราก็จะพิจารณาให้แค่ได้6ชิ้นนั่นแหละครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะยกให้ศุลกากรนะครับเป็นผู้จัดการกับสินค้านั้นๆต่อไปนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ว่าหากผู้เดินทางหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะได้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะให้มาจดแจ้งที่กองเครื่องสำอางก่อนนะครับแล้วค่อยนำไปจดแจ้งไปแสดงที่ด่านนะครับก็จะสามารถนำเข้าได้ทั้งหมด
0: อ๋อเพราะงั้นของก็ต้องเก็บไว้ที่ศุลกากรก่อนใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะอย่างพี่เวลาไปต่างประเทศเห็นลิปสติกมันแบบสวยอยากซื้อมาฝากเพื่อนๆถ้าเกิน30ชิ้นนี่ไม่ได้เลยเฉพาะถ้าซื้อลิปสติกอย่างเดียว30ชิ้น
1: ลิปสติกอย่างถ้าลิปสติกอย่างเดียวได้6ชิ้นด้วยครับพี่น้อง
0: ได้6ชิ้นนะคะ
1: ครับผมถ้าจะฝากเพื่อนเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์อีกว่าก็ให้แนบบัตรประชาชนของเพื่อนมานะครับก็จะให้มาฝากเพื่อนได้1ชิ้นนะครับต่อ1คนนะ1บัตรประชาชน
0: เพื่อเป็นหลักฐานใช่มั้ยคะ
1: สําหรับสําหรับบัตรประชาชนเพื่อน
0: ว่าฝากจริงเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: มาพูดนะพูดลิปสติกแล้วก็มาเรื่องเครื่องสำอางนะคะคุณฟุกน่าจะเป็นอะไรที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายที่สุดการปฏิบัติเวลานำเข้าอะค่ะอาจจะพูดไปแล้วสักเล็กน้อยเมื่อกี้นี้แต่ให้คุณฟุกพูดย้ำอีกทีนึงอะค่ะว่าการปฏิบัติเวลานำเข้าเครื่องสำอางต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมก็เครื่องสำอางนะครับถ้าจะนำมาใช้ส่วนตัวก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับว่านำเข้ามาได้ชนิดละไม่เกิน6ชิ้นรวมๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะเกิน30นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีของเครื่องสำอางเนี่ยก็มีการผลิตเนี่ยก้าวไกลไปไม่แพ้เครื่องมือแพทย์เลยเหมือนกันนะครับเนื่องจากเครื่องสำอางในหลายอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการบรรจุในหลอดไวเอลเหมือนยาฉีดเลยนะครับพี่นกแต่วิธีการใช้ของเขาเนี่ยคือมีการหักไวเอลนะครับแล้วก็นำเครื่องสำอางเหล่านี้เนี่ยไปทาบนหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิจารณายากมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเขานำมาทาหน้าเนี่ยก็จะเป็นเครื่องสำอางปกติทั่วไปนั่นแหละครับก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าหากมีการนำผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้เนี่ยไปฉีดเข้าในร่างกายเนี่ยก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนะครับซึ่งตามคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตต่างๆที่เราเห็นในโฆษณาทั่วไปนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามีการลักลอบนำยาฉีดพวกวิตามินซีนะครับพวกนี้เข้ามาฉีดแต่ว่าเวลาเขาเข้ามาที่ด่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวิธีการใช้ของเขาเนี่ยคือหักไวเอลแล้วก็เอามาทาที่หน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ลำบากใจแล้วก็ตรวจสอบได้ยากเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกประชาชนทั่วไปว่าอะไรที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากอย.แล้วนำเข้ามาใช้ในลักษณะนี้เนี่ยอาจเกิดอันตรายได้นะครับ
0: ค่ะยังไงก็ต้องขออนุญาตอะไรให้ถูกต้องนะคะกับอย.
1: ครับผม
0: เพราะว่าบางทีเครื่องสำอางถ้ามาฉีดก็ถือว่าเป็นยาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับถือเป็นยา
0: ค่ะเป็นยานี้ต้องมีขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ครับ
0: คุณฟุกคะแล้ววัตถุอันตรายกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยการนำเข้ายุ่งยากไหมคะ
1: วัตถุอันตรายนะครับจะแบ่งออกเป็น4ชนิดนะครับตามกฎหมายที่กำหนดไว้ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่4เนี่ยจะห้ามนำเข้าอยู่แล้วนะครับก็จะได้แก่พวกวัตถุระเบิดต่างๆในพวกนี้นะครับก็คงจะไม่มีใครนำเข้าอยู่แล้วเนาะ ส่วนที่อย.ควบคุมคือวัตถุอันตรายชนิดที่1 2และก็3นะครับที่ใช้ในบ้านเรือนซึ่งชนิดที่1นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปที่ใช้ได้แก่พวกซิโตไนล่าออยล์นะครับก็คือที่น้ำมันกันยุงนะครับที่เอาใช้พ่นครับทากันยุงแล้วก็กาวตาช้างกาวร้อนนะครับที่ใช้ตายแห้งเร็วนะครับแล้วก็น้ำยาลบความผิดพวกนี้นะครับเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่1นะครับซึ่งหากจะนำติดตัวเข้ามาใช้เนี่ยจะไม่สามารถผ่อนผันที่ด่านได้นะครับจะต้องไปดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายก่อนนะครับถึงจะสามารถนำเข้าได้นะครับส่วนวัตถุอันตรายชนิดที่2และ3นะครับก็จะเป็นพวกที่ใช้กำจัดแมลงแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับพวกยาฆ่ามดต่างๆในพวกนี้นะครับถ้าจะนำเข้ามาใช้ส่วนตัวที่บ้านเรือนเนี่ยก็สามารถนำเข้ามาใช้ได้นะครับผ่อนผันที่ด่านได้เลยในปริมาณที่ไม่เกิน5กิโลกรัมหรือว่า5ลิตรนะครับซึ่งปริมาณนี้เนี่ยก็มาแจ้งที่ด่านได้เลยนะครับหากนำเข้ามาใช้ต่อมาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยในพ.ร.บ.เนี่ยจะระบุไว้ว่าให้สามารถนำเข้ามาใช้ส่วนตัวได้ถึง90วันนะครับซึ่งเกณฑ์นี้เนี่ยก็จะใช้วิธีการคำนวณจากฉลากนะครับเหมือนกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยนะครับพี่นก
0: ค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นำเข้ามาเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนผสมของยาเสพติดนะครับอย่างเช่นพวกกัญชากัญชงนะครับตอนนี้ยังนำเข้าไม่ได้นะครับ
0: ห้ามเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณฟุกคะและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆที่คุณฟุกกล่าวมาทั้งหมดนี้ค่ะหากเราปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก็สามารถนำเข้ามาได้เลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับผมหากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาทั้งหมดครบถ้วนนะครับแล้วก็จำนวนเนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้นะครับทางฐานอาหารและยานะครับจะแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับว่าพิจารณาแล้วอนุญาตให้นำเข้าได้นะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็จะไปพิจารณาเรื่องอัตราภาษีต่อไปนะครับซึ่งหากประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยอะไรนะครับเพิ่มเติมนะครับสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกองด่านอาหารและยานะครับ
0: ท้ายนี้คุณฟุกมีอะไรที่จะบอกคุณผู้ฟังทางบ้านเพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับผมสำหรับคนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือว่ามีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลนะครับผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนิดนึงนะครับว่าอะไรบ้างที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับที่อยู่ในการกำกับดูแลของอย.นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยหากนำเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขต่างๆกันอย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่าอาจจะมีปริมาณหรือว่าต้องมีเอกสารอื่นกำกับเพิ่มเติมนะครับหากจะนำเข้ามาใช้ส่วนตัวนะครับก็อยากให้ศึกษาตรงนี้นิดนึงนะครับสามารถดูได้ทั้งในเว็บไซต์ของอย.นะครับหรือว่านอกจากในเว็บไซต์แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีช่องทางอื่นๆอีกนะครับซึ่งอย.เราก็จะมีช่องทาง LINE นะครับ LINE คือคนทั่วไปเนี่ยสามารถแอดเข้ามาได้นะครับที่ FDA ไทยนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถสอบถามข้อมูลนะครับกับ FDA ได้ณตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่องทางที่สะดวกอีกช่องทางนึงนะครับ
0: ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเภสัชกรนีรนาถโพธิยานนท์เภสัชกรชำนาญการหรือคุณฟุกเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพติดตัวเข้ามาในไทยเพื่อใช้เฉพาะต้องทำอย่างไรในวันนี้ขอบพระคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: พาราปนเปื้อนเชื้อไวรัสอุ๊ยต้องกดแชร์
3: แป้งฝุ่นโรยตัวเสี่ยงมะเร็งเฮ้ยอย่างนี้มันต้องแชร
4: ์ตั้งสติก่อนครับแชร์ข่าวโดยไม่เช็คแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้นะครับ
3: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าข่าวที่กดแชร์เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
4: อย.เช็คชัวร์แชร์ครับช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพให้ละเอียดรอบคอบก่อนแชร์ข้อมูลออกไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้อื่นการส่งต่อข้อมูลสุขภาพแบบผิดๆโดยไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนอาจทำให้ผู้รับข่าวสารเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องและทำให้โรคที่เป็นอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นได้นะครับตั้งสติก่อนส่งต่อข้อมูลเช็คก่อนแชร์รู้ทันก่อนอันตรายร้องเรียนแจ้งเบาะแสโทรสายด่วนอย.1556
5: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
6: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
7: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
6: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
7: ใช่ๆขี้โกง
6: เพิ่มขึ้น
7: นิสัยอ่ะ
6: เพิ่มขึ้น
7: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
6: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
8: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห
9: ์กับสาว PR สารปกครอง
10: สวัสดีค่ะ
11: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
12: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวค่ะโดยภายในอคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันอคลาวด์ทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
13: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 น.ค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ InnoNation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี13423807038ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
11: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: สายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะทุกวันนี้นะคะไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนค่ะหากเราไม่ได้รับการจัดสรรไฟฟ้านะคะเบิร์ตเชื่อว่าทุกคนนะคะจะต้องเดือดร้อนมากเลยทีเดียวคดีปกครองที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะเป็นคดีอุทาหรณ์นะคะเป็นเรื่องราวของคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะแต่จะต้องดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะระหว่างการขอใช้ไฟฟ้าสุดท้ายแล้วจะมีไฟฟ้าใช้หรือเปล่าเรามาฟังจากท่านสมชายงามวงชนค่ะท่านประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดและในฐานะท่านโฆษกศาลปกครองด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านสมชายค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณปณภาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับขออนุญาตเรียกสั้นๆคุณเบิร์ตละกันนะครับ
0: ค่ะท่านค่ะคดีปกครองที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะคะถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ชีวิตคนเรามืดมนแน่ๆค่ะไม่ทราบว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะท่านชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างไรคะจึงต้องนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะท่าน

0: เดือดร้อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คดีนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากการที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช
1: ้
0: ก็เลยไปยื่นขอติดตั้งไฟฟ้าแต่ว่าได้รับการปฏิเสธก็เลยเอาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าในหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: รายละเอียดในเรื่องนี้ก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่ามีชาวบ้านหมู่หนึ่งที่หมู่8นะ
1: ค่ะ
0: อยู่ในหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุก็ได้มีการร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขความเดือดร้อนที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็มีการยื่นเรื่องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตามขั้นตอนเลยนะทีนี้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้รับก็มีหนังสือถึงผู้บัญชาการศูนย์ทหารราบเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ดินที่ผู้บัญชาการศูนย์ทหารราบเนี่ยเป็นผู้ครอบครองใช้อยู
1: ่
0: เพื่อประโยชน์ในราชการทหารนะชาวบ้านนี่ก็มีการขอใช้ไฟฟ้าโดยมีการให้เดินไฟฟ้าเข้าไปในเขตนั้นๆทีนี้ทางกองทัพบกเนี่ยโดยศูนย์การทหารราบเนี่ยก็มีความเห็นว่าไอ้ที่บริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่เขาสงวนเอาไว้ในการใช้กิจการของทหารแล้วก็บริเวณนั้นเป็นที่ที่มีปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินอยู่แล้ว
1: แ
0: ล้วก็เป็นที่ราชพัสดุการขยายเขตปักเสาไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีกระทบต่อการแก้ปัญหาในเรื่องการบุกรุกที่ดินนะทางกองทัพบกก็เลยคัดค้านขอให้ชะลอการปักเสาไฟฟ้าหรือการเดินเสาไฟฟ้าเข้าไปก่อนนะทีนี้การไฟฟ้าก็เลยยุติไม่ได้ดำเนินการตามคำขอน
1: ะ
0: แต่ขนาดเดียวกันทางไฟฟ้าก็เขาก็ดีนะเขาก็มีการติดตั้งระบบปิดไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ในโครงการในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหมู่บ้านให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นแต่ว่าผู้ฟ้องคดีก็ยังเห็นว่าการที่ไม่ได้อนุญาตเนี่ยไม่ตกกองทัพบกก็ดีกรมธนารักษ์ก็ดีไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบนะทำให้เขาเดือดร้อนก็เลยมายื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมธนารักษ์เขาฟ้องมาหลายคนเลยน
1: ะ
0: ในคดีนี้มีฟ้องทั้งกรมธนารักษ
1: ์
0: เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ฟ้องกรมทัพบกเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3ฟ้องนายกอบต.ฟ้องการไฟฟ้าฟ้องหมดเลย
1: เยอะมาก
0: ฟ้องทั้งหมดเลยนะเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาสั่งอนุญาตให้มีการติดตั้งไฟฟ้าเข้าไปในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี
1: ค่ะท่านสมชายคะขออนุญาตนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังบางท่านค่ะอาจจะสงสัยว่าที่ราชพัสดุเนี่ยเป็นที่แบบไหนประเภทไหนขออนุญาตให้ท่านขยายความให้ฟังสักนิดได้ไหมคะท่าน
0: ครับก็คดีนี้จริงๆแล้วก็น่าจะมีปัญหาอยู่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับด้วยกันม
1: ี
0: การกระทบโดยเฉพาะที่ดินเนี่ยเป็นที่ราชพัสดุก็ต้องให้ความรู้กับท่านผู้ฟังสักหน่อยว่าที่พัสดุเป็นยังไง
1: ครับ
0: ที่พัสดุเนี่ยมันมีมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติที่ดินรับที่ราชพัสดุพ.ศ.2518
1: ค่ะ
0: ได้บัญญัติให้คำนิยามไว้ว่าที่ราชพัสดุหมายความว่าอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิดเว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดินดังต่อไปนี้ก็คือ1ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าที่ดินที่มีการเวรคืนแล้วก็2อสังหาริมทรัพย์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่าที่ใช้ตะลิงทางน้ำทางหลวงสรุปง่ายๆก็คือว่าที่ดินที่ไม่ใช่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าทั่วไปนะเป็นที่ดินที่ไม่ใช่ที่สำหรับสงวนไว้เพื่อประชาชนใช้ร่วมกันนะถ้านอกเหนือจากสองสิ่งนี้แล้วที่เหล่านั้นก็เป็นที่ราชพัสดุทีนี้ที่ราชพัสดุมันเป็นยังไงล่ะที่ราชพัสดุก็เมื่อมันเป็นคือที่ทั่วๆไปนะที่เขาก็มีในมาตรา5เนี่ยก็เลยบัญญัติให้ว่าให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ
1: ์
0: แล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลแต่ทีนี้ไอ้ที่ราชพัสดุเนี่ยถ้าเก็บไว้เยอะๆทิ้งไว้เปล่าๆม
1: ัน
0: ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรในมาตราในระเบียบข้อ14ของกฎกระทรวงก็เลยบอกว่าไอ้ที่รับพัสดุเนี่ยอาจจะมีการให้ ผู้

0: มีการขอใช้เพื่อประโยชน์ในราชการตามความจำเป็นโดยผู้ขอใช้เนี่ยจะต้องเข้าไปทำประโยชน์ในที่รับพัสดุนั้นแล้วก็กรมธนารักษ์เนี่ยจะกำหนดเงื่อนไขไว้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ยิ่งกว่านี้นะมาในข้อ18เนี่ยของกฎกระทรวงเนี่ยก็ยังกำหนดว่าให้ผู้ที่ใช้รับพัสดุมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาที่รับพัสดุโดยให้ผู้แทนกรมธนารักษ์เข้าตรวจสอบที่รับพัสดุนั้นได้เป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นในข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็จะเห็นได้ว่าที่รับพัสดุอันนี้เนี่ยกรมธนารักษ์ได้มอบให้กับกองทัพบกเป็นการใช้ในราชการทหารนะทีนี้เมื่อใช้ในราชการทหารแล้วก็เป็นหน้าที่ของกองทัพบกที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาที่ดินแปลงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเหตุก็คือตรงที่ว่าเมื่อชาวบ้านที่อยู่ในที่ดินแปลงนั้นไปขอใช้ไฟฟ้าทางกองทัพบกซึ่งเป็นผู้ดูแลก็มีหน้าที่ที่จะต้องโต้แย้งคัดค้านดูแลปัญหาก็เลยเกิดเป็นคดีนี้ครับ
1: ค่ะก็เพราะว่าที่ตรงนั้นนะคะเป็นที่ราชพัสดุนั่นเองค่ะท่านสมชายคะพูดถึงหน้าที่ของกรมธนารักษ์แล้วค่ะในส่วนของหน่วยงานเช่นการไฟฟ้าค่ะก็มีหน้าที่เช่นกันโดยตามรัฐธรรมนูญค่ะได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐในการจัดให้มีไฟฟ้าหรือประปาค่ะซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนค่ะโดยจะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพค่ะแล้วคดีนี้ค่ะถือว่ากองทัพบกหรือรัฐไม่ได้จัดให้มีการบริการสาธารณะให้กับประชาชนโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกันหรือเปล่าคะท่านแล้วศาลปกครองค่ะได้วินิจฉัยคดีนี้เป็นอย่างไรคะ
0: โอ้ท่านคุณเบิร์ตนี่ยกรัฐธรรมนูญมาใช้เลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: จริงๆที่พูดมาเมื่อสักครู่ก็ถูกนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็แต่ว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2550ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2510มีบัญญัติไว้ในมาตรา28ที่บอกว่าบุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ผิดละครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือพุทธศักราช2560ก็มีบัญญัติรับรองไว้ทำนองเดียวกันนะก็บัญญัติไว้ในมาตรา25วรรค2คือบัญญัติรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้ไว้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยบุคคลหรือชุมชนสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนาของรัฐธรรมนูญนะและมาตรา56ก็ยังย้ำลงไปแล้วว่ารัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1: ค่ะ
0: มันก็ถ้าดูตามรัฐธรรมนูญก็คุ้มครองสิทธิของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้อยู
1: ่
0: นะว่าน่าจะขอได
1: ้ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันนี่ถ้าดูพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี2503แล้วแก้ไขฉบับ2542แล้วก็มีกำหนดภารกิจอำนาจหน้าที่ของการไฟฟ้าไว้ว่าให้มีหน้าที่ในการผลิตจัดได้มาจัดส่งแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้านะแล้วก็ยังมีอำนาจในการที่จะเดินสายส่งไฟฟ้าไปในพื้นที่ของบุคคลใดๆอะไรก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าดูตามกฎหมาย2ฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติการไฟฟ้าแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้ามีการขอขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าที่จะต้องดำเนินการให้มีไฟฟ้าแก่ผู้ร้องขอซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของตามรัฐธรรมนูญอย่างที่คุณเบิร์ดว่านั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามไอ้การที่จะใช้สิทธิของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะมันของบุคคลน่ะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอื่นๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อที่ดินที่จะใช้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ขยายสายไฟฟ้าในคดีนี้มันต้องผ่านที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุแล้วก็เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกองทัพบกด้วยอีกทั้งกองทัพบกก็ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดให้มีการบริการสาธารณะให้แก่ผู้ที่เข้ามาอยู่ในความในที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าผู้ฟ้องคดีในคดีนี
1: ้
0: เป็นผู้ที่อยู่ในที่ดินนั้นโดยมีสิทธิ์แล้วก
1: ็
0: ป ัญหาก็ต้องพิจารณาไปอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าตรงนี้เมื่อเข้ามาเป็นการบุกรุกเข้าไปโดยที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยกองทบกเขาก็คัดค้านได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการจัดบริการสาธารณะเนี่ยในกรณีนี้นะก็ต้องดำเนินถึงกรอบในกฎหมายเหมือนกันนะคดีนี้เนี่ยศาลปกครองก็มีข้อวินิจฉัยอย่างนี้ว่าเมื่อกองทัพบกมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศการบุกรุกการบุกรุกหรือการขยายแนวปักเสาไฟฟ้าอาจกระทบต่อภารกิจของกองทัพบกและเมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของการจัดทำบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายประกอบกับเหตุผลความจำเป็นแล้วเนี่ยรวมถึงการปัญหาความมั่นคงเอ่ยป
1: ั
0: ญหาการบุกรุกที่ดินเอ่ยก็เลยเห็นว่าการปักเสาไฟฟ้าเนี่ยมีลักษณะเป็นการถาวรย่อมส่งผลกระทบต่อภารกิจของศูนย์การทางราบในการฝึกกำลังพลนะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอีกทางการไฟฟ้าภูมิภาคก็ได้มีการขยายเขตการไฟฟ้าด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย
1: ์
0: เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคือผู้ฟ้องคดีในคดีนี้แล้วศาลก็เลยเห็นว่าการที่กองทัพบกไม่อนุญาตให้ปักเสาสายพาดระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่พิพาทก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลและอยู่ในกรอบของกฎหมายจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีนี้ครับ
1: ค่ะท่านสมชายคะจากคำพิพากษาของศาลปกครองค่ะนั่นหมายความว่าการที่ชาวบ้านไปปลูกสร้างบ้านเรือนในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะหรือไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดินนะคะก็ต้องยอมรับตามสภาพความเป็นจริงของพื้นที่และข้อจำกัดต่างๆใช่ไหมคะท่าน
0: ครับปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินเนี่ยระหว่างเอกชนกับรัฐเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศเวลานี้นะครับ
1: ค
0: ุณเบิร์ตกับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้เห็นได้ฟังจากข่าวทางโทรทัศน์บ้างทางวิทยุบ้างนะครับว่าไอ้สาเหตุที่มีการบุกรุกที่ดินเนี่ยก็เนื่องจากว่าประชากรของเราเนี่ยมันเพิ่มจำนวนขึ้นทุกๆวันทุกๆวันขนาดเดียวกันพื้นที่ที่จะทำกินมันก็มีจำกัดอยู่เท่าเดิมมันก็เลยจะต้องมีการบุกรุกไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกป่าไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกที่ราชพัสดุหรือบุกรุกที่สาธารณะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานน
1: ะ
0: ทางราชการต่างๆที่ต้องคอยดูแลต้องคอยป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกถ้าปล่อยปละละเลยแล้วปล่อยให้มีการบุกรุกมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาจะได้ยินข่าวอยู่เสมอๆว่าเวลาที่ฟ้องขับไล่หรือเวลาที่จะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่บุกรุกเนี่ยออกจากพื้นที่นั้นเขาก็จะโต้แย้งอยู
1: ่
0: ว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วต
1: ั้
0: งแต่บรรพบุรุษ อยู่จนกระทั่งมีสิทธิ์แล้วนะทั้งที่เข้าไปเนี่ยตอนแรกก็เป็นการบุกรุกมีหนำซ้ำจะให้ออกต
1: ้
0: องมีการจ่ายค่าทดแทนจ
1: ่
0: ายค่าชดเชยเขาอีกซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องนักนะ
1: คร
0: ับเพราะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยก็เป็นการเข้าไปโดยบุกรุกแล้วตอนที่จะให้ออกโดยผิดกฎหมายเนี่ยเข้าไปโดยผิดกฎหมายจะให้ออกโดยถูกกฎหมายก็ต้องจ่ายตังค์อีกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในสังคมของเรานะที่แล้วมาก็ต้องบอกกล่าวเจ้าหน้าที่ของทางบ้านเมืองของเราว่าอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงหรืออาจจะละเลยในการดูแลเหล่านั้นจนเกิดปัญหานี้ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นั้นขนาดเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ฝ่ายรัฐอย่างเดียวที่ถูกบุกรุกขนาดเดียวกันในฝ่ายประชาชนเองก็อาจจะถูกฝ่ายรัฐบุกรุกได้เหมือนกันคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองนี่มีอยู่หลายคดีด้วยกันที่ทางฝ่ายรัฐเนี่ยเข้าไปลุกล้ำที่ดินของเอกชน
1: อ
0: ันนี้ก็เช่นกันประชาชนที่ถูกลุกล้ำที่ดินก็จะต้องคอยดูแลที่ดินของตนเองแล้วก็หากว่ามีการบุกรุกมีการถูกลุกล้ำก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ต่อศาลปกครองมีคดีอยู่หลายเรื่องอย่างยกตัวอย่างว่าเช่นมีที่ดินอยู่ติดกับแนวลำคลองแนวเหมืองแนวแม่น้ำหรือแนวถนนแล้วต่อมาเนี่ยทางหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นอบต.หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สร้างถนน พิ่มเติ
1: ม
0: ทีนี้พอสร้างถนนเพิ่มเติมเนี่ยก็ขยายถนนพอขยายถนนนี่ก็ลุกเข้าไปในที่ดินของชาวบ้านเขาลักษณะนี้ก็จะมีอยู่หลายคดีมากทีนี้ในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าราษฎรที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นยินยอมเห็นว่าการขยายถนนจะทำให้ที่ดินของเขาเจริญขึ้น มีประโยชน์ขึ้นเขาไม่ว่าอะไรเขาอุทิศให้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าประชาชนนี้ไม่ได้อุทิศแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยพอมารู้อีกทีก็เอาที่ดินหายไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองก็มีอยู่หลายๆคดีอย่างที่ผ่านมาไม่นานนี้ก็มีหลายเรื่องที่ศาลปกครองก็ถ้าหากว่ามันลุกล้ำจนกระทั่งสร้างเป็นทางเป็นสาธารณะอะไรไปเรียบร้อยเนี่ยเอาคืนไม่ได้เนี่ยศาลปกครองก็จะให้หน่วยงานนั้นชดใช้เป็นเงินแต่ถ้าเอาคืนได้ก็เอาคืนให
1: ้
0: ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่จะฝากทั้งประชาชนผู้ท่านผู้ฟังแล้วก็หน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยครับทั้งสองฝ่ายครับในการดูแลที่ดินของรัฐหรือดูแลที่ดินของตนเองครับ
1: ค่ะก็แสดงว่าประชาชนนะคะที่จะมีการก่อสร้างบ้านเรือนนะคะหรือว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารก็แล้วแต่ค่ะทุกท่านค่ะต้องศึกษาสภาพพื้นที่ก่อนใช่ไหมคะท่านไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างที่ท่านสมชายบอกกับเราใช่ไหมคะท่าน
0: ครับ
1: ท่านสมชายคะขอถามอีกสักนิดนึงค่ะเป็นข้อสงสัยเลยค่ะว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ราชพัสดุ
0: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับ
1: ค่ะ
0: คือที่ดินที่เป็นของหลวงหรือที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของการเขาเรียกว่าหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1: ค่ะ
0: นะซึ่งก็จะมีการรังวัดแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนไว
1: ้
0: เดิมทีเนี่ยหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเนี่ยอาจจะมีถ้าเป็นในระบบเดิมๆสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะมีการจดมีการอะไรว่าทำที่อำเภอที่จังหวัดอะไรพวกนั้นไว้แต่ระยะหลังเนี่ยเขาก็จะทางเป็นนโยบายของกรมธนารักษ์อ่ะว่าอันไหนที่เป็นที่ราชพัสดุแล้วก็ให้มีการรังวัดแล้วก็ขึ้นทะเบียนออกเป็นหนังสือรับรองว่าเป็นหนังสือเขาเรียกว่าหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้วก็มีการระบุว่าเป็นที่อะไรน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นในคดีนี้ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ลืมพูดไว้เหมือนกันว่าที่ราชพัสดุแปลงนี้เนี่ยมีการขึ้นเป็นทะเบียนที่หลวงแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นที่ราชพัสดุอย่างชัดแจ้งก็สามารถที่จะต่อสู้กันได้ถ้าหากว่าคดีนี้ถ้าไม่มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงปัญหามันจะเกิดขึ้นอีกเยอะก็จะเกิดขึ้นว่าราษฎรที่บุกรุกอยู่หรือที่ครอบครองอยู
1: ่
0: เขาก็อาจจะยกข้อต่อสู้ขึ้นมาว่าเป็นที่ดินของเขาเพราะเขาครอบครองมาก่อนก็จะมีปัญหาใช่ไหมแต่บังเอิญเรื่องคดีนี้เป็นคดีที่ข้อเท็จจริงมันยุติว่าที่ตรงนี้เป็นที่ราชพัสดุเพราะมีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยข้อยุติเรื่องประเด็นถึงที่ดินก็เลยทำให้ศาลเนี่ยพิพากษาได้ง่ายขึ้นนักศาลแต่ถ้าไม่มีแล้วปัญหาจะต้องเจาะลึกลงไปขอข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นว่าที่ตรงนั้นเป็นที่อะไรราษฎรคนนี้ได้เข้าไปครอบครองเมื่อไหร
1: ่
0: มีสิทธิ์ที่ครอบครองหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ข้อเท็จจริงก็ต้องยาวต้องไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงอีกยาวนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยสมมติว่าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วเห็นพื้นที่ข้างๆไม่มีคนมาทำอะไรเลยเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยากรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ของใครหรือเป็นที่ราชพัสดุหรือเปล่าเราก็ไปเช็คได้ใช่ไหมคะท่าน
0: ครับเช็คได้ที่สำนักงานที่ดินครับ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าเรื่องราวที่เราคุยกันนะคะหน่วยงานของรัฐค่ะก็ไม่ได้ละเลยนะคะพยายามจะเข้าไปดูแลชาวบ้านอย่างเต็มที่ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ท่านสมชายนะคะฝากข้อคิดหรือมีแนวคิดเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการก่อสร้างอะไรก็ตามนะคะหรือที่จะไปรุกรั้มพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่ที่ของเราค่ะ
0: ครับก็อยากฝากไว้อย่างนี้ครับว่าไอ้ปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินเนี่ยมันก็ทั้งสองฝ่ายนะคือฝ่ายผู้บุกรุกกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1: ค่ะ
0: จะต้องดูแลให้ดีคือฝ่ายที่บุกรุกก็ต้องท ทำความเข้าใจแล้วว่าที่ดินแปลงนั้นน่ะเราไม่มีสิทธิ์นะก็ต้องยอมรับในจุดๆนั้นขนาดเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก็ต้องมันดูแลมันเอาใจใส่ในหน้าที่ของตนในการที่จะดูแลที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็บอกว่ามันเหลือน้อยแล้วเนี่ยให้มันคงอยู่สำหรับลูกหลานของเราต่อไปข่าวที่ปรากฏทางทีวีก็ดีข่าวที่ปรากฏทางวิทยุก็ดีเนี่ยคุณเบิร์ตกับท่านผู้ฟังก็คงจะได้เห็นได้ฟังอยู่บ่อย
1: ๆ
0: ว่าที่บางที่เนี่ยไม่น่าจะเป็นที่ที่บุคคลเนี่ยสามารถมีสิทธิหรือมีครอบครองได
1: ้
0: อย่างที่ดินที่อยู่บนเขาที่ปรากฏข่าวเมื่อเร็วๆนี
1: ้
0: อันเนี้ยก็จะเกิดเห็นได้ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยได้มีการดูแลได้มีการใช้เอาใจใส่เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดปัญหานั้นขึ้นมาได
1: ้
0: การทำถนนตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ย มันไม่ใช่ทำเสร็จในวันเดียวไม่ใช่เป็นทางเดินที่ขุดทางได
1: ้
0: มันต้องใช้รถใช้อะไรที่เข้าไปก่อสร้างบ้านที่สร้างก็ไม่ใช่ที่จะเป็นกระต๊อบอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะรอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ได้หรอกมันก็ฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านในที่นี้ด้วยว่าต้องหมั่นดูแลปฏิบัติหน้าที่ของตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
1: อืมค่ะคดีนี้ค่ะถือเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องค่ะเพื่อให้รัฐคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองและคุ้มครองไว้ว่าแม้รัฐจะมีหน้าที่จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนค่ะแต่การใช้สิทธิของประชาชนก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมค่ะของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะว่าจะต้องพิจารณาทั้งในด้านที่มีอำนาจหน้าที่และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบกันอย่างเหมาะสมด้วยค่ะ
0: ครับจุดนี้อยากจะเสริมคุณเบิร์ตนะครับ
1: ค่ะ
0: ในภารกิจของศาลปกครองเนี่ยโดยคอนเซปต์ของศาลปกครองที่ตั้งขึ้นตอนแรกๆนั้นเรามีคอนเซปต์ว่ามุ่งเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะที่ไม่ให้ถูกรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาเปรียบหรือปกป้องประชาชนจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าไม่แค่นั้นครับขนาดเดียวกันเนี่ยศาลปกครองก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลปกป้องทรัพย์สินสาธารณสมบัติหรือผลประโยชน์ของประชาชนหรือผลประโยชน์ของรัฐไม่ให้ประชาชนคนใดคนหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเอาผลประโยชน์จากนั้นโดยที่ไม่มีอำนาจหรือที่ไม่สุจริตได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ในการวินิจฉัยคดีของศาลแต่ละเรื่องศาลก็จะต้องชั่งน้ำหนักทั้งสองฝ่ายในกรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชนศาลก็ต้องดูว่าผลกระทบที่กระทบกับประชาชนนั้นกับผลกระทบที่กระทบต่อหน่วยงานของรัฐหรือต่อสาธารณะนั้นอันไหนที่มีผลกระทบมากกว่าแล้วก็ชั่งน้ำหนักทั้งสองฝ่ายจึงจะมีคำพิพากษาออกไปอย่างคดีนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าจริงๆอยู่สิทธิของบุคคลที่จะได้ใช้ไฟฟ้ามันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญขั้นพื้นฐานแต่ขนาดเดียวกันเมื่อการใช้ไฟฟ้าของเขานั้นมันไปอยู่ในข้อจำกัดที่ไปกระทบสิทธิของของกองทัพบกมันเป็นที่ที่รัฐพัสดุซึ่งผู้ที่ขอใช้ไฟฟ้านั้นอยู่ในที่ดินแปลงนั้นโดยไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจเป็นการบุกรุกศาลก็ต้องเอาน้ำหนักทั้งสองอย่างเนี่ยมาชั่งกันแล้วว่าถ้าใหสิทธิกับฝ่ายประชาชนจะกระทบกับฝ่ายรัฐขนาดไหนเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วเห็นว่าการกระทบกับฝ่ายรัฐจะมีมากกว่าศาลก็ต้องพิพากษาให้ฝ่ายรัฐเป็นฝ่ายชนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นการชั่งน้ำหนักเป็นการทวงดุลผลประโยชน์ของรัฐซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลปกครองที่สำคัญอันหนึ่งครับ
1: ขอบคุณมากค่ะท่านคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะหากท่านผู้ฟังต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะท่านสามารถรับฟังได้ทาง Facebook สำนักประชาสัมพันธ์ศาลปกครองค่ะ www.facebook.com/PR Admin Court Fan Club ค่ะหรือทางเว็บไซต์ ซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาด www.choosaad.or.th ค่ะและหากท่านผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองค่ะหรือคดีปกครองนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครองค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านสมชายงามวงชนค่ะท่านประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดค่ะและท่านยังดำรงตำแหน่งโฆษกศาลปกครองด้วยนะคะที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ค่ะท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะในวันจันทร์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์ค่ะและท่านสมชายงามวงชนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชน

การศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบ70%เขื่อนศิริกิติ์ประมาณ80%และเขื่อนแควน้อยประมาณ70-80%ส่วนเขื่อนบาศักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ100และจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วม เป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพบกนำรดจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรดจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงที รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจติกาวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน2ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตั๋วโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกห ือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
9: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกๆต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้ง boarding pass และ baggage tag ของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR code baggage delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
10: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: รัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุลยธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินFZ-1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินฟลายดูไบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2 นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2 ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง
15: จิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการปปช.ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
7: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะ
16: วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับมาร์คพิชยะทองมีนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการครับ
7: และดิฉันนุกวาสนีบุญแสนนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการค่ะ
16: ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นนะครับกับข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ครับ
7: มาถึงเกร็ดความรู้สู้ทุจริตสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสำนักงานปปช.ขอพาทุกท่านเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจริงในหัวข้อกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้ต้องคุมขังหลบหนีซึ่งเป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทแม้จะไม่มีเจตนาทุจริตก็อาจนำไปสู่ความผิดทั้งทางวินัยและอาญาได้ในกรณีนี้นะคะอันนี้เป็นกรณีสมมุตินะคะจ่า10ตำรวจก.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่10เวรควบคุมผู้ต้องหาได้นำผู้ต้องคุมขังรายหนึ่งซึ่งถูกควบคุมตัวตามคำสั่งศาลจังหวัดเชียงใหม่ในคดียาเสพติดประเภทที่1หรือยาบ้าจำนวน 40,000 เม็ดออกจากห้องควบคุมเพื่อให้ทำความสะอาดบริเวณสถานีตำรวจเหมือนกับว่าเราแค่จะให้ผู้ต้องขังเนี่ยนะคะออกจากบริเวณเพื่อทำความสะอาดเท่านั้นเองเนี่ยแต่จากการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยให้ผู้ต้องคุมขังอยู่ตามลำพังโดยไม่มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจนผู้ต้องคุมขังอาศัยจังหวะดังกล่าวหลบหนีไปได้
16: จากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.นะครับมีมติว่าการกระทำของจ่าสิบตำรวจกไก่เนี่ยมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับและมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา204ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ต้องคุมขังเนี่ยหลบหนีกรณีศึกษานี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าความประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเนี่ยแม้จะไม่ได้มีเจตนาช่วยเหลือผู้ต้องหานะครับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

0: เดียวเนี่ยอาจสร้างความเสียหายที่ยากจะเยียวยาและส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กรและสังคมโดยรวมนะครับ
1: แล้วพบกันใหม่นะคะกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตพร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจและข้อกฎหมายที่ควรรู้ได้อีกในสัปดาห์หน้าค่ะ
2: เกร็ดความรู้สู้ทุจริตสำนักงานปปช.ขอพาทุกท่านไปเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงในหัวข้อช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวเข้าทะเบียนราษฎรโดยมิชอบซึ่งเป็นตัวอย่างของการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดและมีบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยค่ะเรามาดูกันนะคะเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนายกดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน4และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นสำนักทะเบียนราษฎรเทศบาลนครนนทบุรีได้อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนปลอมแปลงเอกสารและแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้านผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรโดยมิชอบรวมทั้งหมด17รายค่ะต่อมาศูนย์ประมวลผลการทะเบียนกรมการปกครองตรวจพบความผิดปกติจากการใช้โปรแกรมปรับปรุงรายการบุคคลหรือทร.44เพิ่มชื่อบุคคลโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกำหนดและยังมีการใช้รหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตในการแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบอีกด้วย
0: จากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.นะครับมีมติว่าการกระทำของนายกเนี่ยมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา161และมาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4ประกอบมาตรา91รวมทั้งมีมูลความผิดทางวินัยอีกด้วยครับกรณีศึกษานี้นะครับสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยมิชอบเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบราชการความมั่นคงของประเทศและสิทธิของประชาชนโดยรวมด้วยครับผู้ที่กระทำความผิดนะครับจึงต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางวินัยและอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสำนักงานปปช.นะครับอยากจะขอฝากถึงเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสในการทำงานนะครับคือรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นที่มาจากประชาชนนะครับแล้วพบกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตพร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้านะครับ
2: เกร็ดความรู้สู้ทุจริตสัปดาห์นี้นะคะสำนักงานปปช.ขอชวนทุกท่านติดตามกรณีศึกษาในหัวข้อการแก้ไขรายการสัญชาติการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบค่ะกรณีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนราษฎรสิทธิของบุคคลและความน่าเชื่อถือของระบบราชการค่ะกรณีศึกษานี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อนายกซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอรักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรและนายขอซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรและการออกบัตรประจำตัวประชาชนค่ะจากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองได้ร่วมกับบุคคลทั้งชาวไทยและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอนุมัติแก้ไขรายการสัญชาติเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยลงในทะเบียนบ้านในฐานะผู้มีสัญชาติไทยและออกบัตรประจำตัวประชาชนให้โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายค่ะอีกทั้งยังมีการนำเอกสารผลตรวจพิสูจน์สายพันธุกรรมหรือ DNA ปลอมมาใช้ประกอบการยื่นคำร้องอีกด้วย
0: จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีมติว่าการกระทำของนายกและนายขมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและมีมูลความผิดตามกฎหมายและมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157รวมถึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534มาตรา50นอกจากนี้นะครับนายกไก่ยังมีมูลความผิดเพิ่มตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4รวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2542มาตรา14วรรค3ส่วนผู้ที่ร่วมกระทำความผิดกับนายกไก่และนายขอไข่นะครับก็มีมูลความผิดทางอาญาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดเช่นกัน

0: มีศึกษานี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าการใช้อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะการแก้ไขข้อมูลหรือการออกเอกสารราชการโดยมิชอบเนี่ยไม่เป็นเพียงกระทบต่อสิทธิของบุคคลและความน่าเชื่อถือของภาครัฐเท่านั้นนะครับแต่ผู้กระทำผิดเนี่ยยังต้องรับผิดชอบทั้งทางวินัยและทางอาญาอีกด้วยติดตามเก็บความรู้สู้ทุจริตและกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตวันนี้นะครับสำนักงานปปช.ขอนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเกิดและการออกใบรับแจ้งการเกิดอันเป็นเท็จซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเป็นเพียงการช่วยเหลือกันแต่แท้จริงแล้วนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบต่อทะเบียนราษฎรของประเทศด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นจากนายกซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการทะเบียนกลางให้เป็นเจ้าหน้าที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งในพื้นที่มีอำนาจออกเอกสารสำคัญหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นใบรับแจ้งการเกิดใบรับแจ้งการตายใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่และเอกสารเกี่ยวข้องกับบ้านภายในเขตหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบครับ
1: ต่อมานายขอได้เดินทางมาแจ้งเกิดเด็กหญิงคนหนึ่งโดยแจ้งว่าเด็กหญิง A เป็นบุตรของตนเองกับนางอและขอให้มีการออกใบรับแจ้งเกิดตามขั้นตอนแต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าทั้งนายกและนายขอต่างรู้ดีอยู่แล้วว่าเด็กหญิง A ไม่ได้เป็นบุตรของนายขอและนางอตามที่แจ้งไว้เลยแม้จะทราบความจริงนะคะแต่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งทำหน้าที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งก็ยังรับแจ้งการเกิดและออกใบรับแจ้งการเกิดโดยบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการทำให้ข้อมูลในทะเบียนราษฎรคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการค่ะ
0: กรณีนี้นะครับคณะกรรมการปปช.มีมติว่าการกระทำของนายกมีมูลความผิดทางอาญานะครับในฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และยังมีความผิดฐานรับรองข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการนะครับตามมาตรา162วงเล็บ4รวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534มาตรา50จากการรับแจ้งเกิดและออกหลักฐานอันเป็นเท็จจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการนะครับส่วนนายขอผู้ไปแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จก็ไม่ได้พ้นความผิดนะครับเพราะคณะกรรมการปปช.เนี่ยเห็นว่ามีมูลความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ประกอบมาตรา157และมาตรา162วงเล็บ4ครับ
1: กรณีศึกษานี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าเอกสารทะเบียนราษฎรทุกฉบับมีความสำคัญเพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนบุคคลและสิทธิทางกฎหมายค่ะการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยหรือการใช้อำนาจหน้าที่รับรองข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแม้จะอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นก็ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นรวมถึงระบบราชการโดยรวมด้วยค่ะดังนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนคะเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ยึดถือข้อเท็จจริงและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่ประชาชนเองก็ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ร่วมกระทำหรือสนับสนุนการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จเพราะการกระทำเช่นนี้อาจนำไปสู่ความรับผิดทั้งทางอาญาและส่งผลกระทบต่ออนาคตของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะกลับมาพบกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตและกรณีศึกษาที่น่าสนใจได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเกร็ดความรู้สู้ทุจริตวันนี้ขอชวนคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกรณีศึกษาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนโดยตรงค่ะหลายคนอาจเข้าใจนะคะว่าการจดทะเบียนหย่าเป็นเรื่องของสามีภรรยาเท่านั้นแต่ทราบหรือไม่คะว่าหากเจ้าหน้าที่รัฐละเลยหน้าที่หรือดำเนินการโดยไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกลายเป็นความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาได้ค่ะกรณีศึกษาที่นำมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนและถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดจากการดำเนินการจดทะเบียนหย่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะข้อเท็จจริงปรากฏว่านายชอซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอและปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายอำเภอในฐานะนายทะเบียนได้ดำเนินการจดทะเบียนหย่าให้นางส ทั้งที่คู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้เดินทางมาที่สำนักทะเบียนเพื่อดำเนินการหย่าด้วยตนเองค่ะทั้งที่จริงๆแล้วตามหลักกฎหมายเนี่ยการจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายจะต้องมีคู่สมรสมาแสดงตนต่อหน้านายทะเบียนพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและลงลายมือชื่อในทะเบียนการหย่าต่อหน้านายทะเบียนด้วยเพื่อเป็นการยืนยันความประสงค์ที่แท้จริงของทั้งสองฝ่ายค่ะ
0: แต่ในกรณีนี้นะครับกลับพบว่ามีการจัดทำทะเบียนการหย่าโดยระบุข้อความว่าคู่สมรสทั้งสองฝ่ายนั้นสมัครใจหย่าขาดจากกันมีการกำหนดเรื่องของการปกครองบุตรและการลงลายมือชื่อในเอกสารครบถ้วนเสมือนว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มาดำเนินการด้วยตัวเองนะครับต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดพบว่าคู่สมรสอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้มาที่สำนักทะเบียนในวันดังกล่าวแต่อย่างใดที่สำคัญนะครับกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อที่ปรากฏในทะเบียนการหย่าและมีความเห็นว่าลายมือชื่อดังกล่าวนั้นมีลักษณะแตกต่างจากตัวอย่างลายมือชื่อจริงอย่างชัดเจนครับจึงสรุปได้ว่าไม่ใช่ลายมือของบุคคลเดียวกันหรือกล่าวง่ายๆก็คือเป็นลายมือชื่อปลอมนั่นเองครับ
1: เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะคณะกรรมการปปช.เห็นว่านายช.ซึ่งเป็นผู้รับจดทะเบียนหย่าย่อมมีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลและเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเป็นผู้ใช้อำนาจของรัฐในการรับรองสถานะทางกฎหมายของประชาชนค่ะการที่คู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้มาแสดงตนต่อหน้าแต่ยังมีการดำเนินการจดทะเบียนหย่าให้สำเร็จลุล่วงจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมเอกสารราชการดังกล่าวค่ะคณะกรรมการปปช.จึงมีมติว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและยังเข้าข่ายความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและฐานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับกรณีนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกตำแหน่งเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเอกสารราชการทุกฉบับนะครับไม่ได้เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่และสถานะทางกฎหมายของประชาชนครับหากเจ้าหน้าที่ละเลยขั้นตอนไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือใช้อำนาจโดยไม่สุจริตอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบราชการโดยรวมครับดังนั้นนะครับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบเนี่ยและยึดถือกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงเป็นหลักสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและป้องกันปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้อย่างยั่งยืนนะครับและนี่คือเกร็ดความรู้สู้ทุจริตที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับพบกับกรณีศึกษาที่น่าสนใจและข้อคิดจากคดีทุจริตในรูปแบบต่างๆได้ในเกร็ดความรู้สู้ทุจริตในสัปดาห์หน้านะครับเก็บความรู้สู้ทุจริตนะครับอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงผลเสียของการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากงานราชการจากกรณีเรียกรับเงินในการแจ้งเกิดเกินกำหนดเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและจัดทำบัตรประชาชนโดยทุจริตโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยนะครับเรื่องราวในแฟ้มคดีนี้นะครับมีตัวละครสำคัญก็คือนายกอไก่ผู้นำเรื่องมาติดต่อนายขอไข่ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอตัวการหลักของเราเลยนะครับและนายคอควายคนที่ต้องการเพิ่มชื่อและทำบัตร
1: เหตุการณ์มันเริ่มจากการที่นายกอเดินสายมาพบนายขอซึ่งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอยู่ที่อำเภอเพื่อที่จะขอมาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชนให้กับนายคอค่ะแทนที่จะแนะนำไปตามระเบียบแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมคะแต่นายขอกลับใช้โอกาสนี้เรียกเงินค่าตอบแทนใต้โต๊ะแลกกับการดำเนินเรื่องให้จากนั้นพอนายกอพานายคอมาที่อำเภอนายขอก็สวมรอยจัดทำคำร้องยื่นเรื่องแจ้งเกิดเกินกำหนดปลอมบันทึกถ้อยคำและให้พยานลงชื่อรับรองเท็จว่านายคอเป็นบุตรของนายกอเพื่อที่จะเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้ได้ค่ะความพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังพอดำเนินการเพิ่มชื่อเสร็จปุ๊บก่อนจะยอมส่งมอบบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ให้เนี่ยนายขอยังมีการเรียกรับเงินซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองเรียกว่าเก็บสวยสองเด้งกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดเนี้ยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตทำให้ราชการเสียหายเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จอย่างชัดเจนมากๆค่ะ
0: งานนี้นะครับเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายขอไข่แบบไม่มีข้อยกเว้นเลยครับทั้งทางวินัยและทางอาญา โดยทางวินัยนะครับโดนไล่ออกจากราชการแน่นอนเพราะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนทางอาญาเนี่ยโดนข้อหาหนักหลายกระทงเลยครับทั้งมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา162ทำเอกสารเท็จและที่สำคัญนะครับมาตรา149ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินโดยมิชอบซึ่งโทษของมาตรา149เนี่ยร้ายแรงมากนะครับคุณผู้ฟังมีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับอุทาหรณ์จากคดีนี้เนี่ยเตือนใจเราว่าการทุจริตไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินมากหรือน้อยนะครับจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลักล้านมันล้วนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบราชการครับและทำลายความเป็นธรรมในสังคมจนหมดสิ้นงานบริการขั้นพื้นฐานนะครับอย่างการทำบัตรประชาชนการแจ้งเกิดเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมตามกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใต้โต๊ะใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหากพบเห็นพฤติกรรมเรียกรับเงินแบบนี้อย่าปล่อยผ่านนะครับร่วมกันแจ้งเบาะแสได้ที่ปปช.เพื่อช่วยกันตัดวงจรโกงให้หมดไปจากสังคมไทยนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีกรณีศึกษาในรูปแบบใดมาเล่าให้ฟังเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตขอนำเสนอในกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการปลอมใบแจ้งย้ายที่อยู่เพื่อสวมบัตรประชาชนช่วงนี้นะครับขอเสนอคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตนะครับเรามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับภัยเงียบที่มากับเอกสารราชการนั่นก็คือเรื่องการปลอมใบแจ้งย้ายที่อยู่เพื่อสวมบัตรประชาชนครับเรื่องนี้นะครับไม่ใช่พล็อตละครนะครับคุณผู้ฟังแต่เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในแวดวงทะเบียนราษฎรโดยมีตัวละครหลักอยู่4คนคือนายกอไก่เจ้าพนักงานปกครองนายขอไข่เจ้าหน้าที่ปกครองนางสาวรอเรือผู้มาสวมสิทธิ์และนายคอควายนะครับเจ้าของชื่อตัวจริงที่เป็นเหยื่อ
1: ค่ะเรื่องมันเริ่มจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ2คนคือนายกอไก่และนายขอไข่ค่ะที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนางสาวรอเรือโดยการไปขุดเอาใบแจ้งย้ายที่อยู่เก่าๆที่ยกเลิกการใช้ไปแล้วแล้วก็นำมาเขียนปลอมแปลงข้อมูลเพื่อย้ายชื่อของนายคอควายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงที่เคยอยู่ในทะเบียนบ้านกลางของต่างจังหวัดให้ข้ามเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของกรุงเทพแถมยังใจกล้าถึงขั้นปลอมลายเซ็นของนายคอควายเลยนะคะในเอกสารทั้งหมดนั้นเลยพอย้ายชื่อเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนการทำบัตรประชาชนใหม่ค่ะนายขอไข่ก็จัดแจ้งพิมพ์คำขอแล้วก็ส่งให้นางสาวรอเรือปั๊มลายนิ้วมือสวมรอยเป็นนายคอควายเลยทันทีส่วนนายกอไก่ซึ่งเป็นหัวหน้าก็แกล้งทำเป็นสวมบทบาทหัวหน้างานสอบปากคำนางสาวรอเรือในฐานะเจ้าบ้านและผู้รับรองตัวบุคคลแบบเนียนๆแล้วก็เซ็นอนุมัติออกบัตรประชาชนใบใหม่ให้เรียบร้อยเลยค่ะเรียกว่าเป็นการแท็กทีมการทำเอกสารเท็จรับรองเรื่องเท็จต่อหน้าต่อตาเลยนะคะเพื่อชุบตัวตนใหม่ให้กับนางสาวรอเรือโดยที่เจ้าของเนี่ยหรือนายคอควายไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยค่ะ
0: แต่ความลับไม่มีในโลกนะครับและความทุจริตก็หนีไม่พ้นสายตาของปปช.คณะกรรมการปปช.นะครับได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วมีมติชี้มูลความผิดนายกอไก่และนายขอไข่แบบจัดเต็มทั้งทางวินัยและทางอาญาดังนี้ครับทางวินัยเนี่ยถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในทางอาญานะครับโดนข้อหาหนักในประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา162ฐานเจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จมาตรา264ปลอมเอกสารและมาตรา267ฐานแจ้งให้เจ้าหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการนอกจากนี้ยังผิดพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎรและพ.ร.บ.บัตรประชาชนอีกด้วยนะครับโทษคุกยาวๆกันเลยทีเดียว
1: อุทาหรณ์จากคดีนี้นะคะสอนให้รู้ว่าการทุจริตเกี่ยวกับเอกสารราชการแม้จะเป็นเพียงขั้นตอนเล็กๆหรือคิดว่าไม่มีใครรู้แต่ผลกระทบที่ตามมานั้นร้ายแรงมากค่ะเพราะบัตรประชาชน1ใบสามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปทำเรื่องผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายที่ใหญ่หลวงให้แก่ผู้อื่นและประเทศชาติได้อย่างมากมายค่ะดังนั้นนะคะพี่น้องประชาชนต้องหมั่นตรวจสอบสิทธิ์และทะเบียนบ้านของตนเองส่วนเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเพราะถ้าคิดจะซิกแซกปลอมแปลงเอกสารเมื่อไหร่คุกย่อมต้อนรับแน่นอนค่ะส ่วนสัปดาห์หน้านะคะเรามาดูกันว่าเกรดความรู้สู้ทุจริตจะนำกรณีศึกษาเรื่องอะไรมาฝากอีกห้ามพลาดนะคะ
2: ปปช.ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านมาทำความรู้จักกับ OECD ว่า OECD คือใครและมีบทบาทอย่างไรในเวทีโลก
3: องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มุ่งยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างโปร่งใสและยั่งยืนการเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยจึงเป็นก้าวที่สำคัญที่จะนำพาประเทศสู่มาตรฐานสากล OECD ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีเสถียรภาพภายใต้วิสัยทัศน์ Better Policy for Better Life หรือนโยบายที่ดีกว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยทำหน้าที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจการศึกษาสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริตซึ่งปัจจุบัน OECD มีสมาชิก38ประเทศทั่วโลกหนึ่งในกลไกสำคัญของ OECD ในการต่อต้านการทุจริตคือคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนหรือ Working Group on Bribery ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศหรือ OECD Anti Bribery Convention โดยปัจจุบันมี46ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้เพื่อร่วมกันต่อต้านสินบนข้ามชาติแม้ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิก Working Group on Bribery แต่สำนักงานปปช.มีความร่วมมือกับคณะทำงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยได้นำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญของ OECD เพื่อยกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตของไทยนอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางคดีเพื่อปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศประเทศไทยได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก OECD มาปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD โดยเฉพาะการกำหนดความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศและการกำหนดความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของกฎหมายในการต่อต้านการให้สินบนและส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างโปร่งใสความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการปปช.และ OECDในการต่อต้านการทุจริตยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อปี2566สำนักงานปปช.ได้ยกระดับความสัมพันธ์กับ OECD ผ่านโครงการ Reinforcing Thailand Anti Corruption Framework ภายใต้โครงการคันที่โปรแกรมระหว่างรัฐบาลไทยและ OECD โครงการ Reinforcing Thailand Anti Corruption Framework OECD และสำนักงานปปช.ได้ทำงานร่วมกันในการวิเคราะห์กรอบของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายหรือการต่อต้านการทุจริตและสินบนของประเทศไทยโดยมีผลลัพธ์เป็นรายงานและข้อแนะนำเพื่อยกระดับมาตรฐานของไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของ OECD ซึ่งช่วยสนับสนุนการค้าการลงทุนที่โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้คณะกรรมการปปช.ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD และการเข้าเป็นสมาชิก OECD โดยมีนายพัทรศักดิ์วรรณแสงกรรมการปปช.เป็นประธานกรรมการและมีกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเร่งผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECDปัจจุบันสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามรถแมพเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายการสร้างกลไกกำกับดูแลและการเสริมสร้างวัฒนธรรมโปร่งใสในทุกภาคส่วนเพื่อให้ไทยยืนอยู่บนมาตรฐานสากลอย่างแท้จริงการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงยกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตของไทยแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่โปร่งใสเสริมสร้างความเชื่อมั่นและนำพาประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการเสนอแนะติชมหรือต้องการส่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับเรานะครับ
2: ท่านสามารถส่งมาได้ที่รายการภารกิจพิชิตโกงส่งตรงมาที่สำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปช.นะครับเลขที่361ถนนนนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000หรือสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวรวมถึงพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานปปช.นะครับ
1: แล้วพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ 19:30 นถึง 20:00 นกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ในรายการภารกิจพิชิตโกงสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
5: พึ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
4: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
5: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
4: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
5: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อ

0: เวลา20นาฬิกา
1: การเมืองไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุกระจาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก

ราวระวีนิราศฟ้าอุราสลายชนละเนตรดั่งฝนปลายทั่วล่าโพพลึกปกเกตมาลายรานโค่นพระเสด็จเมื้อเมืองฟ้าราดร้าวกำสวนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สับสภาน่ารู
1: ้สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาหมายถึงการประชุมสามัญประจำปีของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560กำหนดให้ใน1ปีมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา2สมัยสมัยละ120วันสมัยแรกเริ่มตั้งแต่วันที่มีการเปิดประชุมเป็นครั้งแรกส่วนสมัยที่2รัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและให้ถือเป็นวันเปิดสมัยประชุมสมัยที่2ของปีตลอดไปจนกว่าสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นอายุหรือครบวาระ

0: ปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกับเรา2คนครับต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
4: และมายอัญชลีวงสัมปันนะคะวันนี้เราทั้ง2คนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
4: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
3: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับเจอกันผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภารับฟังทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM1,071 กิโลเฮิรตซ์ครับ
4: แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะทักทายทุกท่านด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube TP Channel แล้วฝากไว้อีกหนึ่งแฟนเพจค่ะ TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
3: ตอนนี้คงไม่มีเรื่องไหนที่จะสำคัญไปกว่าเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมออกอากาศอยู่นี่ฝนก็หึ่มๆอยู
4: ่
3: ในพื้นที่
4: กระหึ่มอยู่นะข้างนอก
3: ของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นยังไงนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นมาอย่างที่น้องไม้บอกได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาไปดูกันโจทย์ที่จะคุยวันนี้เนี่ยคือ
4: ค่ะ
3: ฝนก็ยังตกลงนะมาไปๆเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ยังไม่ได้หายไปซะทีเดียว
3: ครับแต่ที่มาแน่คืออะไรน้ำทะเล
4: น้ำทะเลหนุน
3: มา
4: แล้วเดี๋ยวน้ำเหนือนี่ยังไงสองอย่างนี่บวกกันแล้วน้ำเราที่เนี่ยที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยยังไงจะไหวไหม
3: คุยนี้ให้ตระหนักนะครับไม่ชวนตระหนกเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆภาคส่วนบริหารจัดการโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าการเตือนภัยของเซลบอสแคทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลรอบนี้กำชับเลยบอกว่าต้องเร็ว
4: ใช่
3: เพราะว่าไปดูสายน้ำเส้นทางน้ำกันหน่อยถ้ามาจากเหนือเนี่ยนะครับโอ้โหมาบรรจบเริ่มต้นเนี่ยนะปิงวังยมน่านบรรจบเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ไหลลงมามีเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาโดยเคยคุยกับทางผอ.กรมชลประทานเนา
4: ะ
3: ท่านบอกว่ามันไม่ใช่เขื่อนเก็บกักน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะครับนั่นคือเขื่อนเอาไว้ผันน้ำ
4: ผันน้ำ
3: ผันน้ำนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับแล้วก็มาต่อที่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองไหลลงมาพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก่อนที่จะส่งมวล น้ำทั้งหมดเนี่ยนะ
4: ไปอ่าวไทย
3: ไปอ่าวไทยซึ่งเดี๋ยวก่อน
4: ค่ะ
3: อ่าวไทยก็น้ำทะเลหนุนไง
4: ใช่ตอนนี้ถ้าเหมือนมองแล้วยังไงคะเรากำลังโดนดักหน้าดักหลังหรอ
3: ก็ไม่เชิงแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าดักแล้วมันจะเป็นปัญหาไปซะทุกจุดมันจะต้องมีเพราะว่าน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะฮะก็ยังมีช่วงเวลาไงน้องใหม่คุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ได้หนุนแล้วจะหนุนแบบตลอดเวลาหรือยาวนานอะไรขนาดนั้นนะครับ
4: เพราะว่าจากสิ่งที่พี่ต้นค่อยๆเล่ามาทีละจุดเนี่ยอย่างนครสวรรค์เนี่ย
3: เป็นยังไง
4: คือจุดรวมที่เรียกว่าเป็นรวมมวลน้ำเลย
3: รวมทุกสายน้ำนะ
4: อย่างที่พี่ต้นพูดเป็นจุดสำคัญเพราะตอนนี้เรายังยืนยันที่ตัวเลขในการระบายน้ำ
3: ระบายน้ำคือ
4: 2,002
3: คือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ตามข่าวในสภาก็จะเห็นนะว่าการอภิปรายตอนแรกบอกว่า 2,002 บางคนก็บอก 2,003 ไป 2,004 แล้วจะไปทะลุ 2,007 ไหมแต่ผมใช้ข้อมูลที่ยืนยันจากทางฝ่ายบริหารนะ
4: ค่ะ
3: เพราะว่าเราก็ต้องเอาข้อมูลจากท่านน่ะเพราะท่านเป็นฝ่ายบริหารไงแล้วก็มีหน่วยงานรับผิดชอบมีการยืนยันว่ายัง 2,002 ถ้าจะบวกไปมากกว่านี้มันก็จะต้องไม่ไปแตะที่ 2,005 อันนี้เข้าใจตรงกันนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นกระแสข่าวจนต้องเราในฐานะของสื่อฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงมาคุยกันตรงนี้
4: ใช่ค่ะพอไล่จากนครสวรรค์มาเนี่ยมาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทตรงนี้ก็เป็นจุดในการบริหารน้ำพอมาอ่างทองพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะมวลน้ำก็จะไหลต่อผ่านพื้นที่ตอนกลางของลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็จะมีแม่น้ำที่สำคัญเนี่ยก็คือแม่น้ำป่าสักเป็นปัจจัยน้ำเขื่อนเดิมนอกจากน้ำจากเจ้าพระยาตอนบนเนี่ยยังต้องมีการจับตาการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
3: ซึ่งพอมาที่พระนครศรีอยุธยาเราจะมีพื้นที่ที่หลายคนก็เข้าใจว่าเรามีพื้นที่แก้มลิงแต่นี้เห็นใจคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ประสบปัญหานั้นอยู่
4: ค่ะ
3: นะครับและน้ำก็กำลังจะมามีนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นไว้ครับต้องมาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่า
4: ค่ะ
3: ปัจจัยตัวแปรที่สำคัญคือน้ำทะเลที่หนุนพอมันหนุนปุ๊บเราบอกว่าน้ำจากเหนือลงมาอาจจะไหลมาแบบปกติหรืออาจจะมากกว่าเดิมนิดหน่อยซ
4: ึ่
3: งเราพอที่จะรับมือได้แต่เมื่อน้ำทะเลมันหนุนปุ๊บเหมือนที่น้องมายถามพี่เมื่อสักครู่ข้างหน้าก็มาข้างหลังไปไม่ได้ใช่ไหม
4: ใช
3: ่นี่เป็นอีกตัวแปรหนึ่งว
4: ัน
3: นี้เราจะชวนคุยกันในเปลี่ยนมุมคิดซ
4: ึ่
3: งหน่วยงานที่รับผิดชอบการเตือนภัยทั้งหมดครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะว่าเขาทำงานร่วมกันกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาอุ้ยตอนนี้เขาเปลี่ยนข้อมูลการสื่อสาร
4: ก็คือ
3: ทำไมเขาแบบว่า
4: เข้าใจง
3: ่
4: ายมากขึ้น
3: ใช่ไหม
4: สื่อสารที่อาจจะใช้ระดับภาษาที่มันไม่ทางการมากอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้เลย
3: อ่านแล้วจะยังไงอะไรยังไงต่อไปได้เลย
4: รู้เลย
3: ลักษณะแบบนี้อ่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการปรับกระบวนการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงและเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ง่ายส่วนกรมชลประทานเนี่ยมีหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำที่เรานำมานำเสนอทั้งหมดเนี่ยมาจากกรมชลประทานนะครับกรมทรัพยากรน้ำก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะถ้าน้ำท่วมฉับพลันจะเตือนยังไงทันไหมโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะทั้งกรมต่างๆเนี่ยบูรณาการร่วมกันทำงานกับทางสทนช.นะชื่อย่อนี้คุ้นๆนะ
4: สทนช.
3: แล้วสทนช.เนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ที่เราได้รับเซลล์บอสแคทก็คือส่งรหัสส่งสัญญาณไปนอกจากนี้นะครับก็ต้องแจ้งผู้นำจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอท้องถิ่นอบต.เทศบาลนะครับให้ไปประกาศเตือนภัยเสียงตามสายอะไรก็ว่ากันไปน
4: ี่
3: คือการทำงานร่วมกันนะ
4: ซึ่งในช่วงไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยพี่ต้นก็คือจริงๆที่เราพูดกันอยู่เนี่ยคือพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการเนี่ย
3: หนักไหม
4: ต้องระวังนะคะมันอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ก็คือตั้งแต่29ที่ผ่านมาจนถึงเนี่ย4ตุลาค
3: ม
4: ก็คือจะเป็นช่วงไทม์ไลน์ที
3: ่4 5วันนี
4: ้คงจะมีมวลน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยพอเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยระดับน้ำบริเวณปลายแม่น้ำเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยช้าลงส่วนชุมชนริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรเนี่ยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: ล่าสุดเห็นรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติลงพื้นที่ไปนี่เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพมาสักนิดนึงนะฮ
4: ะ
3: ไปดูว่าระดับน้ำเป็นยังไงนะครับแล้วก็การป้องกันตัวเมืองชั้นในอะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยพาไปดูชี้ให้ดูเลยว่าเน
4: ี่
3: ยถ้าระดับน้ำวัดกันอย่างนี้นะครับแล้วการเปิดประตูระบายน้ำอะไรยังไงเป็นยังไงนะครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเอาจริงๆนะเราให้กำลังใจหลายจังหวัดตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างลงมาสู่ลุ่มน้ำภาคกลางทางฝั่งตะวันออกตะวันตกของเรานี่โอ้ขนาบไปหมดเลยน้องไม
4: ้
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับต้องเตรียมรับมือกันให้ดีๆแต่สิ่งที่อย่างน้อยวันนี้เนี่ยนะครับการเตือนภัยเราก็เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีพอเซลบอสแคทยิงระบบสัญญาณไปเนี่ยหลายคนรอบนี้เท่าที่เราซาวเสียงดูนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเชื่อแล้วไม่รั้นแล้ว
4: ไม่รั้น
3: นะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่บางทีมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติก็อาจจะเกินควบคุมบ้างอะไรบ้างแต่เราพยายามที่จะบริหารจัดการการเยียวยาก็
4: ม
3: ีกรมธรรม์ก็มี
4: ก็มี
3: นะครับในการที่จะคุ้มครองทรัพย์สินอะไรต่าง
4: ๆเ
3: พราะฉะนั้นโจทย์ที่จะชวนคุยในเปลี่ยนมุมคิดวันนี้มองในมุมวิชาการแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับว่าน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนน้ำจะท่วมกรุงเทพไหมถามกันง่ายๆตรงๆแบบนี
4: ้
3: แต่คำตอบทั้งหมดครับจะอยู่ในช่วงที่2ของเปลี่ยนมุมคิดให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังตามกันต่อนะครับช่วงนี้น้องไมค์อัญชลีวงสัมพันธ์และผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพาไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกันครับ
4: ค่ะ

0: าเปลี่ยนมุมคิดกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอยู่กับน้องไม้อัญชลีวงสัมปันและผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมโจทย์ประเด็นวันนี้ครับว่าน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือก็มาเสี่ยงที่จะน้ำท่วมแค่ไหนหรือน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกไหมถามกันตรงๆวันนี้ครับทีมงานติดต่อสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะครับกับทางนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมดร.สนธิโคชวัฒน์ให้เกียรติแล้วก็พูดคุยกับเราเช่นเคยสวัสดีครับอาจารย์สนธิครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณต้นครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ผมถามตรงๆเลยเอาให้แบบว่าเห็นตามข้อมูลวิชาการนะครับอาจารย์ครับน้ำเหนือมาแบบนี้หลายคนชอบเอาไปเทียบกับปี54เหลือเกินข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือมันต่างกันนะคือว่าปี54เนี่ยน้ำเหนือเนี่ยปล่อยมาจากเขื่อนศิริกิติ์ใช่ไหมแล้วก็เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากกับอุตรดิตถ์ใช่ไหมแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยอันนี้คือปล่อยจากเขื่อนนะแต่ว่าไอ้น้ำเหนือง้วนเนี่ยมันไม่ได้มาจากเขื่อนมันมาจากน้ำฝนใต้เขื่อนนะครับน้ำฝนใต้เขื่อนก็คือว่ามันแถวนครสวรรค์นะครับแล้วก็แถวพวกที่ตกใต้เขื่อนก็คือพวกอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทพวกนี้นะก็ไหลลงมาใช่ไหมไหลลงมาเนี่ยแล้วก็ตรงนครสวรรค์เนี่ยนะเขาก็จะปล่อยเขามีหน้าที่เก็บน้ำไว้เนี่ยเขาก็จะปล่อยมานะครับก็คือตรงเขื่อนชัยนาทเนี่ยเขื่อนเจ้าพยาชัยนาทนะเขาก็ปล่อยมาอ่ะเมื่อก่อนนั่นคือ 2,000-2,500 นะตอนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,500 นะถึง 2,800 นะลูก
0: โดยประมาณครับอาจารย์ครับ
1: ซึ่งตรงนี้ค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์คะความกังวลตรงนี้เนี่ยถ้าเราให้เป็นคะแนนเนี่ยถ้าหมายถึงว่าจะบอกพี่น้องประชาชนเนี่ยยังต้องประมาณไหนคะหมายถึงว่าจะต้องรับมือแบบเข้มงวดเลยไหมหรืออะไรยังไงไว้
2: ไ
1: หมคะอาจารย์
2: ไม่คือจากการคาดการณ์อย่างนี้นะคือมันต้องมีข้อมูลนะว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแล้วก็มีข้อมูลจากสทนชนะครับก็บอกว่าเนี่ยวันที่29ถึงวันที่4เนี่ยนะครับอาจจะมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมานะน้ำฝนที่ว่าเจ้าพระยาไหลไม่ลงนะน้ำทะเลหนุนนะครับแล้วก็วันที่4ถึง6เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักในเขตกทม.ด้วยนะครับแล้วก็น้ำเหนือก็จะมาในประมาณสักวันที่10ตุลาคมอะไรเงี้ยนะก็คือจะมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคิดในกรณีเวิร์สเคสเนี่ยนะคือว่าทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็มีฝนตกนะครับประเด็นก็คือว่า11จังหวัดเนี่ยนะที่อยู่ราบลุ่มเนี่ยนะก็คือที่ริมน้ำเนี่ยที่จังหวัดที่เสี่ยงนะอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทตรงนี้นะสิงห์บุรีอ่างทองเสนาบดีบางบานลพบุรีสุพรรณบุรีเสี่ยงหมดนะปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกทม.ด้วยนะคร
0: ับ อาจารย์เดี๋ยวเราคุยกันแบบนี้พี่น้องประชาชนจะตกใจเขาได้เซลล์บอร์ดแคสต์ไปแล้วแล้วก็มีการเตรียมระดับกันไปแล้วแต่ว่าอย่างรอบเนี่ยเราเน้นตระหนักไม่ตระหนกถ้าฟังแบบนี้โอเคให้มีการเตรียมพร้อมรับมืออะไรต่างๆเราจะต้องพบกับสถานการณ์ยาวนานไหมอาจารย
1: ์
0: สำหรับรอบนี
2: ้ก็จริงๆก็คือไม่น่าจะยาวนานนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้มาจากเขื่อนมันมาไอ้น้ำที่มันไหลนะอยู่ใต้เขื่อนนะแถวอยุธยาแถวอะไรพวกนี้มาเนี่ยที่มันมาตรงนี้นะครับก็คือมันจะมาจากตรงนี้เยอะนะครับประเด็นก็คือว่าไม่ต้องไปกลัวนะตรงนี้นะครับเพราะว่าก็คือ11จังหวัดที่เสี่ยงคือว่าไอ้ตรงที่อยู่ริมน้ำที่ต้องยกของขึ้นสูงนะที่มีการเตือนนะแต่ว่าคำถามคือจะไหลเข้ามาถึงปทุมธานีนนทบุรีพวกนี้นะแล้วก็ผมว่ารัฐบาลเขาไม่ยอมนะก็คือในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยสิ่งที่คือผมมองว่าจะไม่ท่วมเพราะอะไรครับเพราะว่าวันที่12ถึงที่18เนี่ยนะเรามีการประชุมธนาคารโลก
0: IMF อันนี้ยังไงก็ไม่ท่วมไม่ได้เลยระดับโลกเลย
2: อะไรที่น่าในกลุ่มประเทศไทยอยู่ไม่ได้ฮะ 15,000 คนน่ะ100
0: นี่คือภาพลักษณ์ของประเทศไทย
1: ค่ะครับ
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมห้องน้ำหมดนะคือทางตะวันออกต้องรีบเอาลงให้หมดนะครับรีบห้องน้ำรีบอะไรหมดนะครับก็จะเห็นว่ามีการเตรียมการนะแล้วก็ใช้แก้มลิงต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงแถวอ่างทองสิงห์บุรีทั้งหลายพวกนี้ก็คือใช้ตรงนั้นก่อนแล้วก็บางบานนะครับแต่ว่าน้ำมันไม่เยอะขนาดนั้นเนี่ยเขาบอกถ้าน้ำเนี่ยนะถ้าปล่อยมาระบายเกินตรงเขื่อนเจ้าพระยานะเกิน 2,700 เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยจะเริ่มมีผลกระทบนะแต่ตอนนี้เขารักษาไว้ไม่เกิน 2,000
0: คุมระดับไว้อยู่อ่านต้องมา
1: อาจารย์คะทราบว่าอาจารย์เนี่ยที่พักอาศัยก็อยู่แถวรามคำแหง
0: แถวบางกะปิครับเนี่ยทุ่งบางกะปิรามคำแหงเนี่ย
1: อาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างอัปเดตให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: ที่ผมมาอยู่หมู่บ้านสัมมากรนะฮะหมู่บ้านสัมมากรในรามคำแหงในส่วนของรามคำแหงในหมู่บ้านผมเนี่ยมันมีสระน้ำเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าแก้มลิงสีใหญ่ๆนะบ้านก็คือหมู่บ้านนี้ไม่เคยท่วมนะอยู่ริมถนนรามคำแหงนะแต่คราวเนี่ยนะคือฝนตกแช่ตกนานนะครับน้ำก็เลยไหลจากข้างนอกก็ลงมาที่แก้มลิง ใช่ไหมหมู่บ้านก็เลยลงแก้มลิงไม่ได้นะก็เลยท่วมนะคือตอนนี้ถนนแห้งหมดแล้วนะแต่ว่าในหมู่บ้านยังมีอยู่นะยังน้ำยังประมาณสักน่องนะ
0: ให้กำลังใจนะครับอาจารย์แล้วก็ทุกท่านที่ติดตามรายการอยู่ปัจจุบันอาจารย์ครับเราจะเห็นว่าการแจ้งเตือนเนี่ยเขาจะเน้นจะมีคำอยู่วลีหนึ่งก็คือแนวผนังกั้นน้ำอันนี้เป็นโจทย์สำคัญไหมครับว่าเราจะกันน้ำคือตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่นอกจากนั้นเนี่ยที่อยู่ในแนวเนี่ยยังปลอดภัยดีเลยเท่ากับว่าคนที่อยู่ที่แนวเนี่ยเขาถือว่าเป็นด่านหน้านะที่จะรับน้ำแทนเรานี่ผมเข้าใจถูกไหมครับอาจารย
2: ์ถูกต้องครับคือว่าถ้าอยู่ในแนวคันกั้นน้ำนะก็คือเช่นสมมติวัดปิ่นแก้วอะไรพวกนี้นะหรือว่าแถวการจนาพิเศษอะไรพวกนี้นะก็คืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็จะพอที่จะดูแลได้นะแต่ถ้านอกแนวกั้นน้ำไปเนี่ยมันคือแก้มลิงนะซึ่งโครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกอันเนื่องจากโครงการพระราชดำริเนี่ยนะมันคือเป็นระบบบริหารจัดการน้ำท่วมนะในพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะฮะก็ของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือว่ามีการชะลอน้ำหลากในฤดูฝนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาบอกว่ามันตั้งแต่จังหวัดสระบุรียุทธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมเนี่ยนะใช่ไหมอย่างเงี้ยมันสุดท้ายไอ้น้ำทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านตรงนี้จะเป็นลงคลองระพีพัฒน์แยกตะวันตกนะแล้วก็ยังคือคลองหกวานะสายบนเนี่ยแล้วก็ลงมาที่ใต้ลงอ่าวไทยก็คือว่ากั้นไว้มันจะมีแนวกั้นน้ำคือคลองเนี่ยคือตัวกั้นน้ำไม่ให้มาเข้ากรุงเทพทางไหนไม่ให้เข้ากรุงเทพมันก็คือไหลอ้อมไปที่สมุทรปราการไปที่คลองด่านนะครับ
0: ครับถ้าทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากที่หลายๆประกาศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่าประจวบเหมาะนะครับผมใช้คำว่าประจวบเหมาะตรงนี้เพราะว่าน้ำเหนือก็มาอาจจะมาลักษณะปกติเพราะว่าไม่ได้เป็นโอ้โหน้ำเหมือนตอนปี54อาจารย์ก็ยืนยันคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วนะครับแต่บังเอิญว่าน้ำทะเลหนุนถ้าพ้นสถานการณ์เรื่องน้ำทะเลหนุนไปเนี่ยน้ำที่มาช่วงนี้ก็คือผ่านไปได้ปกติไหมครับอาจารย
2: ์ผ่านไม่ได้ปกติครับ
0: มันก็ไม่มีผลอะไร
2: มันไม่ได้มาลงที่กรุงเทพโดยตรงนะก็คือว่าเขาจะแยกเป็นสองสายคือหนึ่งก็คือไปที่ท่าจีนเนี่ย
0: ครับ
2: นะครับไปที่ท่าจีนก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปที่ป่าตักด้านตะวันตกไปท่าจีนตะวันออกไปป่าตักใช่ไหมแล้วที่เหลือก็จะไหลลงมาผ่านปทุมธานีผ่านปทุมธานีนนทบุรีใช่ไหมแล้วเขาก็ผันน้ำออกไปเนี่ยในแนวกั้นน้ำโครงการพระราชดำริซึ่งก็จะมีคลองต่างๆที่ช่วยระบายไม่ได้เข้ากรุงเทพโดยตรงนะซึ่งคลองต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคลองหลายคลองนะที่ช่วยนะเช่นแล้วคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตนะคลองไททะเลคลองบางปลาคลองด่านคลองบางปิ้งคลองตำลุกเนี่ยที่จะเอาน้ำออกไปยังไงเข้าข้างในนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่น้ำมันท่วมเนี่ยคือมันไม่น้ำเหนือหลากมามันฝนตกแช่ในกรุงเทพหลายวัน
0: เห็นไหมปัจจัยตัวแปรมันต่างกันนะน้อง
2: มันต่างกัน
1: แล้วอย่างอนาคตล่ะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะในอนาคตหมายถึงว่าพอเรารู้กันอยู่ว่าหลายๆอย่างคือสภาพอากาศทุกวันนี้เราเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเราไม่เหมือนเดิมแล้วต่อไปค่ะอาจารย์เรามีโอกาสเราจะเจอลักษณะประมาณนี้อีกไหมคะ
0: มันมาพร้อมกันทีเดียวเลย
2: นี่ไงคือกรุงเทพคือน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำฝนใช่ไหมสามน้ำใช่ไหมก็คือถ้ามันถ้าคิดในเวิร์ดเคสตรงนี้กทมเนี่ยนะต้องคิดในจะมีเวิร์ดเคสใช่ไหมก็คือฝนตกแค่สามวันสามคืนอย่างเงี้ยนะตกอยู่ในแนวกั้นน้ำด้วยนะนะครับแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยแล้วมีน้ำเหนือไหลหลากมาด้วยในช่วงเดือนตุลาไอ้อย่างนี้จะทำยังไงอย่างนี้ต้องคิดแล้วนะในนาก็ต้องคิดแล้วมันอาจจะต้องไปมีอุโมงค์ใต้น้ำอุโมงค์ส่งน้ำอะไรต่างๆพวกนี้เพิ่มขึ้นหรือว่าจะต้องทำไอ้แก้มลิงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องไปคิดแต่ถ้าในกรณีปกติเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกันนะมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ครับ
0: อาจารย์แล้วผังเมืองล่ะหลายคนโฟกัสที่ผังเมืองว่าปัจจุบันเราแบ่งโซนแบ่งสีถึงขั้นเราจะต้องจัดสรรผังเมืองใหม่ไหมพื้นที่ไหนพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงบริหารจัดการยังไงครับอาจารย
2: ์คือตอนนี้ในกทมนะกับสทนชและกรมชลประทานรวมทั้งหมดที่อยู่ในวอลลุ่มทั้งหลายจะต้องรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นแอ่งกระทะพื้นที่ตรงไหนสูงพื้นที่ตรงไหนจะต้องสูงเขาต้องรู้หมดนะประเด็นคือว่าถ้าพอกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะก็คือไปทำนายคาดการณ์ชัดเจนว่าฝนจะตกหนักเนี่ยตกแค่ตกกี่วันเนี่ยนะข้อมูลน้ำฝนทั้งหลายเนี่ยจะต้องส่งให้กทมกทมก็จะต้องเอามาทั้งหมดมาประมวลผลจากพื้นที่นะว่าตรงเนี้ยมันจะมีน้ำขังน้ำอะไรทั้งหลายส่งไปที่ปอให้ปอเนี่ยไปออกเซลล์บอร์ดแชทบอกประชาชนนะจริงๆมันต้องทำงานร่วมกันนะแล้วก็กองบัญชาการทั้งหลายตรงนี้นะนะมันจะต้องตั้งก่อนที่น้ำจะท่วมนะนะครับใช่ไหมก็คือว่าท่านหน่วยงานเนี่ยพอรู้ว่าพอกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตรงเนี้ยมันมีปัญหาแน่นอนฝนตกแช่อย่างเงี้ยแน่นอนนะมีปัญหาแน่นอนเพราะงั้นทั้งหมดเลยต้องมานั่งรวมตัวกันนะและบูรณาการในการที่จะจัดการนะ
1: ราะสิ่งสำคัญก็คือยังเป็นเรื่องของข้อมูลแล้วอาจารย์มองยังไงบ้างคะที่ผ่านมากับการบริหารจัดการด้านข้อมูลของเรา
2: คือที่ผ่านมาผมต้องยอมรับว่าคือถ้าไปดูจากหลายๆที่ไม่ว่าน้ำท่วมที่เชียงรายใช่ไหมแล้วก็ที่ปัวนะที่ปัวน่านแล้วก็ไปที่หาดใหญ่ตอนนี้มากรุงเทพเนี่ยปัญหาคือว่าของเราเนี่ยยังเป็นระบบรายการเกินไปคือต้องยอมรับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาทำนายได้แม่นยำประมาณไม่เกิน3วันนะครับแต่จะบอกล่วงหน้าได้นะประมาณ 5-7 วันว่าเป็นเงี้ยตอนนี้ฝนจะตก 80% ครอบคลุมพื้นที่ตรงนี้นะจังหวัดต่างๆนะต้องเตรียมตัวอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพออีกสัก2วัน3วันเนี่ยเขามีเรดาร์เขาต้องบอกให้ได้ว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะตกหนักตกแช่ตกตรงไหนบ้างนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นคือว่าการแจ้งเตือนของกรมอุตุก็ยังเป็นแบบรายการใช่ไหมจะต้องมีแถลงการฉบับที่หนึ่งเขียนภาษารายการหมดเลยนะครับแล้วหน่วยรายการก็เอาตรงนี้มาอ่านให้ประชาชนฟังก็ไม่รู้
0: อาจารย์รอบนี้ปัจจุบันนี่เขาเปลี่ยน
1: เขาปรับเปลี่ยน
0: ไม่แน่ใจแอบแซวเปลี่ยนแอดมินหรือเปล่านะ
2: เปลี่ยนแอดมินแล้วนะ
0: ในมุมของการสื่อสารและนักวิชาการด้านสื่อแวดล้อมอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
2: เปลี่ยนการสื่อสารเข้าใจง่ายนะเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาไม่รู้ภาษาวิชาการนะเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรแต่สิ่งที่สำคัญคือกรมอุตุจะต้องส่งข้อมูลเนี่ยรายละเอียดไปคุยกับเมืองหรือจังหวัดนะและจังหวัดจะต้องมีคอมมานเดอร์นะสั่งการนะครับทันทีนะครับ
0: อาจารย์ถามถึงประเด็นตรงนี้คุยหน่อยเลยแล้วกันมีการวิเคราะห์กันอย่างที่เราทราบกันนะครับลักษณะทางภูมิประเทศภูมิศาสตร์บอกว่าดินกรุงเทพเนี่ยเป็นดินที่อ่อนแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวน้ำทะเลก็มาเดี๋ยวฝนก็มาเหนือก็ม
1: า
0: ดักหมดเลยนะครับอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้ายังไงครับอาจารย
2: ์โอ้โหต้องคืออย่างนี้ทาง UN นะองค์การสหประชาชาตินะครับแล้วก็ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเขาแจ้งเตือนเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยขึ้นหนึ่งใน10ของโลกนะที่จะโดนน้ำท่วม
1: หนึ่งใน10เลยเหรอ
2: หนึ่งใน10
0: อาจารย์ทำไมเราอยู่ต้นๆจังนะครับ
2: อยู่ต้นๆแล้วก็กรุงเทพเป็นอันดับ4ของโลก
0: อันดับ
1: สี่ของโล
0: กต้นไปอีก
2: แล้วเขาบอกเลยว่าปี2573กับ2593ต้องระวังให้ดี
0: 73และ93
1: ซึ่ง73เนี่ยมันก็ไม่ได้
2: เพราะว่าเขาประเมินแล้วว่าคนที่แย่กว่าเราคือพวกไหนคือพวกไต้หวันไอ้พวกไฮโซจิมินนะพวกโฮจิมินนะพวกจาการ์ตาพวกนี้นะ
1: เวียดนาม
2: แล้วก็แล้วก็บูกอนที่จีบูกอนหลายๆเนี่ยไอ้อินโดนีเซียย้ายเมืองหลวงหนีไปแล้วนะตอนนี้นะ
0: เออใช่
2: เสียไปแล้วนะ
1: เริ่มมีประเด็นนี้แล้วค่ะที่ถามกันถึงเรื่องการย้ายเมืองหลวง
2: แล้วประเด็นก็คือว่าตอนนี้นะคือมันภาวะเอลนิโยนะแต่เราฝนตกหนักเลยนะแต่ว่าอินโดนีเซียเป็นไงโอ้โหไฟไหม้ป่าพุไฟไหม้
0: แรงจัดเลย
2: ห้ามาแรงจัดเห็นไหม
0: เ
2: พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีอาจจะฝนตกถ้าตกหนักนะถ้าแรงก็แรงจัดนะของเราเนี่ยเจอร่องมรสุมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประเทศไทยอันดับ17ของโลกที่เจอภัยพิบัติเนี่ย
0: โอ้อาจารย์ผมสนใจตัวเลขโดยเฉพาะปี73ก่อนจะ93เนี่ยนะครับเพราะ73นับนิ้วนี่หลักหน่วยนะครับอาจารย
1: ์มันไม่กี่ปี
0: มันจะเกิดอะไรบ้างแล้วเราควรเตรียมพร้อมยังไงยังมีเวลาเป็นปี
2: ๆถูกต้องครับคือประเด็นก็คือกรุงเทพเนี่ยนะก็คือว่าต้องยอมรับว่าแผ่นดินทรุดปีละ 1-2 เซนนะนะครับแล้วน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ5มิลในอ่าวไทยเนี่ยทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแอ่งกระทะเราก็เลยต้องมีที่คลองด่ายคือมีสถานีสูบน้ำนะที่สูบน้ำออกอะไรเงี้ยนะแล้วก็กรุงเทพคืออยู่ปลายน้ำเหนือเจอน้ำหนุนติดทะเลและเจอน้ำฝนเยอะขึ้นทุกปี
0: สามด่านนะ
2: สามเรื่องเลยนะแล้วปีนี้เราจะเห็นแล้วว่าเอ๊ะมันไม่เคยตกขนาด300มิลเนี่ยไอ้กรุงเทพเจอตกแค่อยู่ตรงเนี้ยเราไม่เคยเจอนะครับขนาดนี้นะครับแม้แต่ปี54ก็ยังไม่ขนาดนี้นะครับปี54มีน้ำจากเหนือมานะครับ

0: หลายคนเสนอนะบอกว่าเราทำแนวซีเมนต์ไม่ทำอะไรไหมจะรอดไหมเนี่ยครับอาจารย์
1: คือตอนนี้รัฐบาลเขาก็เพิ่งมีมติครม.ใช่ไหมที่จะทำเอาเจ้าพระยาสองนั่นคือชัยนาทป่าสักตรงอ่าวไทยไม่ให้น้ำเหนือไหลมาที่กรุงเทพโดยตรงใช่ไหม
0: ให้แยกสายออกไป
1: ให้แยกสายไปมันก็ช่วยชะลอน้ำเหนือนะครับแต่น้ำฝนกับน้ำหนุนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะไอ้น้ำหนุนเนี่ยมันจะหนุนขึ้นมาเนี่ยเรื่อยๆเราจะเห็นเดี๋ยวนี้ถนนพระราม2นั้นน้ำขึ้นมาถึงพระราม2แล้วนะนะครับเนี่ยแล้วก็ดินอ่อนด้วยนะเป็นไงก็ถนนก็พังจะสร้างอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่พระราม2นะครับมันขึ้นมาเยอะผมมองว่าอย่างเงี้ยมันเราก็ไปดูงานที่เดลต้าเวิร์คของเนเธอร์แลนด์จะมามีคันกั้นน้ำเนี่ยแต่ไม่ได้กั้นที่กรุงเทพนะมันต้องไปกั้นที่สุราษฎร์การคือเวลามองต้องมองทั้งรูปน้ำฮะนะไม่ใช่ไปมองเฉพาะจังหวัดไม่ได้ใช่ไหมและขนาดเดียวกันเนี่ยคือเจ้าพญาเนี่ยน้ำมันไหลลงเนี่ยอ่าวไทยถ้าอ่าวไทยเนี่ยนะน้ำทะเลมันหนุนเนี่ยมันก็ลงไม่ได้ลงไม่ได้มันก็เอ่อขึ้นมาของก็เต็มเดี๋ยวท่อไม่ตันแต่ของมันเต็มอยู่ไม่ได้เหมือนกันน้ำท่วม
0: ก็ลงไม่ได้เหมือนกันนะ
1: มันลงไม่ได้
2: อาจารย์คะมันอาจารย์คะมันมีปัจจัยเร่งอีกไหมคะนอกเหนือจากเรื่องของเอลนิโญหรืออะไรก็ตามมันมีปัจจัยเร่งอื่นอีกไหมที่อย่างเช่นการก่อสร้าง
0: พฤติกรรมมนุษย
2: ์อะไรอย่างเงี้ย
0: พฤติกรรมมนุษย
2: ์ที่มันจะทำให้เยอะขึ้นค่ะ
1: ก็นี่ไงที่มีประเด็นตอนนี้อยู่ก็คือว่าไอ้ผังเมืองเนี่ย
0: สี
1: เข
0: ีย
1: วลายทะแยงเนี่ยที่อยู่ตรงไหนตรงคูบอนเนี่ยนะคูบอนไปเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไปแล้วนะทั้งที่ตรงนั้นคือเป็นพื้นที่แก้มลิงเนี่ยซึ่งครม.เห็นชอบไปแล้วเมื่อปี60เมื่อปี62ประชาพิจารณ์เมื่อปี60เนี่ยนะแล้วประชาชนเห็นด้วยนะภาคตะวันออกเห็นด้วย 93% นะ
0: โอ้โหอยากจะบอกว่า
1: ปี65เนี่ยสำนักระบายน้ำกทม.รับมาเนี่ยเพื่อจะมาทำงานต่อเพื่อจะเวนคืนเป็นพื้นที่รับน้ำ
0: เพราะคูบอนตอนนี้ประชากรไม่น้อยนะครับอาจารย์สนธิ
1: ผ
0: ู้ฟังคุณผู้ชม
1: ตรงนั้นเนี่ย130ไร่นะ130ไร่เขาจะรับน้ำได้ประมาณ 870,000 ลูกบาศก์เมตรนะมหาศาลเลยนะแล้วก็ตามโครงการพระราชดำริมันมีอยู่ตั้ง6บึงเนี่ยใช่ไหมที่คลองบางชันคลอง3วัน3วัน2คลองอะไรเยอะแยะเลยนะแต่ตรงคูบอนเนี่ยเป็นไงก็คือตอนหลังไม่ได้ทำต่อใช่ไหมก็ไม่ได้เวรคือไม่ได้ทำอะไรต่อสุดท้ายเป็นไงดีเลยผังเมืองใหม่เป็นสีเหลืองเลย
2: เราพอจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆอะไรมาสามารถช่วยชะลอหรืออะไรได้ไหมคะ
0: ทันไหมปี73แล้วก็ยาวไปที่93
1: คือนวัตกรรมผมมองคือมันต้องมีเมกะโปรเจกต์ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะบางเรื่องนะเช่นอย่างไอผมเห็นด้วยนะที่ชัยนาทป่าสักนะอ่าวไทยพวกนี้นะก็เห็นด้วยนะแต่ว่ามันสร้าง8ปีนะแต่ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคือมันจะต้องทำให้เส้นเลือดฝอยนั่นขับเคลื่อนได้แล้วก็อาจจะต้องทำไอ้ตรงไหนฟันหลอก็ต้องทำให้หมดแล้วอาจจะมีวอเตอร์แบงค์ไหมวอเตอร์แบงค์เนี่ยใต้ดินไหมนะเวลาฝนตกมาอยู่ใต้ดินก่อนเก็บใต้ดินเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยดูดออกนะแล้วอาจจะต้องทำเป็นเมืองฟองน้ำไหมนะใช่ไหมฝนตกมาก็ซึมลงไปหมดไหมนะแล้วก็ต้องทุกที่ก็ต้องหาเป็นที่แก้มลิงให้เยอะที่สุด
0: อาจารย์คุยแบบนี้
1: ไม่ใช่เป็นเรื่องกทม.เป็นเรื่องรัฐบาลนะที่ต้องมองทั้งหมดตรงนี้นะภาพใหญ่ครับ
0: ผมมองไประดับโลกเพราะว่าคุยกับอาจารย์หลายครั้งอาจารย์จะย้ำตลอดครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าคือที่เราเจอทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เจอแค่ประเทศไทยนะครับและโจทย์ก็คงไม่ได้เป็นแค่แบบจะมารัฐบาลกรุงเทพหรือว่าประชาชนมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นอาจารย์ครับจริงไหมที่เขาบอกว่าน้ำแข็งมันจะยิ่งละลายมากขึ้นเรื่อยๆคือผมห่วงตรงนี้เพราะน้ำทะเลมันก็จะเยอะเวลามันหนุนทีนี้น้ำในแม่น้ำที่ไหลลงมาก็ไปไม่ได้อันนี้เป็นเหตุผลสำคัญ
1: ใช่อันนี้คือสำคัญเพราะว่าตอนนี้น้ำทะเลขั้วโลกมันละลายเราจะเห็นว่าเนปาลเห็นไหมใช่ไห
2: ม
1: หลังคาโลกพังมาแล้วนะพังมาแล้วใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือแต่พวกอาร์กติกแอตแลนติกทั้งหลายมันก็ละลายมาเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าเขาคำนวณมาแล้วว่าน้ำจะขึ้นปีละ5มิลทุกปีนะแล้วหลังจากนี้ไปก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะก็คือเขาบอกในปี2030เนี่ยมันไม่ขึ้นมา5มิลแล้วนะมันอาจจะขึ้นมาถึงเกือบเซนน่ะเกือบครึ่งเซนน่ะ 0.5 0.5
0: ปีละนะต้องบอกว่าปีละนะมันไม่ได้น้อยนะ
1: อืมนะครับเนี่ยเพราะงั้นน้ำไม่ได้สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ากรุงเทพฯเป็นไงสมุทรปราการมันทรุดลงไปเรื่อย
0: ๆมองตากันปริบๆหลายคนอาจจะมันเป็นคำถามสุดท้ายแต่ผมก็คงอยากจะถามอาจารย์เหมือนกันถามแทนทุกคนฮะ
2: ค่ะ
0: จากกระแสการย้ายเมืองหลวงนี่อันนี้เราย้ายแบบว่าด้วยปัจจัยนะจำเป็นไหมอาจารย์ต้องไหมต้องคิดไหมหรือยังไง
1: คืออย่างนี้คือพม่าย้ายแล้วนะอินโดนีเซียย้ายแล้วแต่ไทยเนี่ยเขามีการประชาพิจารณ์กันนะที่ดูลานะเขาก็หลายคนก็บอกโอ้มาลงทุนไปมหาศาลเนี่ยย้ายไม่ได้ มันย้ายเมื่อไหร่เนี่ยเจ๊งหมดเลยเนี่ยแล้วจะย้ายไปตรงไหนเพราะฝนก็ตกทั่วไปหมดนะเขาก็เลยบอกว่า

0: ขอสู้ตรงที่กรุงเทพนี่แหละแต่ต้องมีเมกะโปรเจกต์ขึ้นมาต้องคิดแล้วว่าจะทำอะไรขึ้นมานะครับก็คือก็สามน้ำเนี่ยน้ำเหนือน้ำหนุนเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำฝนเนี่ยนะก็จะทำยังไงนะครับผมว่าต้องระดมความคิดกันเนี่ยนะคือเราไปดูงานเยอะแล้วต่างประเทศเนี่ยอย่างเนเธอร์แลนด์เขาก็อยู่ต่ำระดับน้ำทะเลนะนะครับก็ที่อังกฤษก็เหมือนกันนะก็น้ำแม่น้ำเทมก็ไหลออกเอาออกไอ้ทะเลไม่ได้เหมือนกันลักษณะเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมเขาอยู่ได
1: ้โอ้
2: ครับ
0: จะมาผมว่าต้องมาช่วยกันนะนะ
2: คือ
0: รัฐบาลเนี่ยเราไม่ต้องไปโทษรัฐบาลทุกคนประเทศคนไทยต้องช่วยกันหมดครับนะครับ
2: เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะอาจารย์อยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนเดี๋ยวบอกว่าดูฟังเปลี่ยนมุมคิดแล้วโอ้โหตระหนกตกใจนับตัวเลขครับอาจารย์ฮะนับนิ้วแล้วบอกอ้าวอีกไม่กี่ปีนี่มันจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่าครับอาจารย์
0: อันนั้นคือที่ผมพูดเนี่ยคือเราไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าอุตุนิยมวิทยาโลกเขาทำแบบจำลอง
2: เตือนมา
0: อันนั้นหมายความว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะฮะนะเพราะงั้นเนี่ยคือผมก็ทางพี่น้องก็คือไม่ต้องไปตระหนกนะก็คือแต่ให้ตระหนักไว้นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะก็ช่วยกันนะตรงไหนที่ทำได้ทำนะและตอนนี้นี่น้ำท่วมขังก็ต้องระวังนะนะอย่าไปลุยน้ำเท้าป่านะเล็บโตสไปโรซีดนะ
1: ฉี
0: หนูนะ
2: ฉีหนูฉีหน
0: ูอันตรายนะติดตายได้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับแล้วก็พวกน้ำกัดเท้าเรื่องไหนใส่รองเท้าบู๊ทนะแล้วเวลาเข้าบ้านน้ำท่วมเป็นไงก็คืออย่าไปเปิดใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ใช้คลอรีนหรือปูนขาวเทลงไปราดเช็คตอนอะไรหลายพวกนี้ก็ราดไปนะอย่าเพิ่งไปเปิดแอร์นะครับ
2: ครับ
0: ระวังเชื้อราครับผม
2: ขอบคุณครับขอบคุณที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันครับอาจารย์สนธ
1: ิขอบคุณนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ก็ให้ความคิดความเห็นนะกับโจทย์ที่เราถามวันนี้ว่าน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนเสี่ยงน้ำท่วมแค่ไหนยืนยันตั้งแต่ต้นคำถามแรกนะน้องมายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนกันนิดนึงนะครับอาจารย์บอกว่ามันไม่เหมือนปี54หรอกเพราะว่าปี54เนี่ยเขื่อนหลายๆเขื่อนเขาปล่อยลงมานะครับแล้วมันก็เป็นมวลน้ำมหาศาลแต่รอบนี้เป็นน้ำพูดตรงๆเหมือนน้ำท้ายเขื่อนนะเหมือนน้ำท้ายเขื่อนก็ปล่อยมาแต่อุปสรรคปัญหาของเราอยู่ที่พี่ทะเลฮะ
1: ใช
2: ่พี่ทะเลเขาหนุนใช่ไหม
1: ถูกแล้วก็ถ้ามองไปในภาพอันไกลอีกนะแต่จริงๆแหมฟังมันก็ดู
2: ปี73
1: ไม่ได้ไกลมากคือด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอะไรต่างๆนะเนี่ยนะคะทั้งเอลนินโยอะไรต่างๆนะเนี่ยมันก็อาจจะต้องทำให้เราเนี่ยกลับมาตระหนักถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญว่าโลกจะอยู่ยังไงกันต
2: ่อนอกจากโลกจะอยู่ยังไงเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันก็น่าจะยิ่งเป็นวิกฤตผมมองจากระดับโลกนะครับแล้วก็ชวนกันมาเปลี่ยนมุมคิดทิ้งท้ายเหมือนอาจารย์สุธิบอกเมื่อสักครู่นะครับหลังน้ำลดเดี๋ยวทีมงานผมขออินโฟกราฟิกนิดหนึ่งเมื่อน้ำเข้าที่พักอย่างปลอดภัยนะครับคือตอนนี้หลายคนบอกว่าเราก็อยู่กันไปตามวิถีนะบางคนบอกว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแนวกั้นน้ำอะไรต่างๆระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องไฟดูดแหมมีข่าว
1: แล้ว
2: เสียชีวิตก็พอมีให้กำลังใจกับทุกครัวเรือนนะครับต
1: ้
2: องยังไงบ้างครับต้องมากลุ่มเสี่ยง
1: กลุ่มเสี่ยงนี่ขอไปที่กลุ่มแรกก็คือผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียวแล้วก็รวมถึงพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็วัยทำงานตรงนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มเสี่ยงต่อมาก็คือประชาชนทุกช่วงวัยที่อาศัยอยู่ในบ้านพักหรือว่าอาคารชุดนะที่ผ่านน้ำท่วมขังแล้วก็ห้องพักที่มีน้ำรั่วซึ
2: ม
1: ตรงนี้เนี่ยมีมาตรการจัดการก่อนกลับเข้าที่พักอาศัยไม่ใช่ว่าปุ๊บก็เข้าไปได้เลยนะ
2: น้ำพึ่งท่วมไปยังไม่ทันได้เปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยน
1: อันดับแรกนะคะก็คือเรื่องของการให้ความรู้ในการจัดการที่พักอาศัยหลังน้ำลดนะคะก็คือวางแผนในการกลับเข้าสำรวจก็คือใช้เวลากลางวันแล้วก็ฝนไม่ตกนะคะถ้าจะกลับเข้าไปจริงๆเนี่ยเข้าไปดูว่าน้ำลดเป็นยังไงพื้นที่เริ่มแห้งไหมอะไรอย่างไรตัดไฟก่อนเลยโดยการสับคัตเอาท์ก่อนสำรวจความเสียหายของบ้านพักนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุที่เป็นโครงสร้างโลหะหรือวัสดุที่มีความเปียกชื้นแล้วก็จะไปสำรวจใช่ไหมใส่ถุงมือให้เรียบร้อย อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งนะถุงมือยางรองเท้าบูทอะไรต่างๆห้ามเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทันที
2: สิ่งที่สำคัญครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือร่างกายของเรามันมีประจุไฟฟ้าน้ำก็เป็นประจุไฟฟ้าเช่นเดียวกันอันนี้อันตรายมากๆเลยทางที่ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีนวัตกรรมมีมานานแล้วแหละไขควงวัดไฟเอามาแล้วลองจิ้มมันดูหน่อยได้ไห
1: ม
2: ว่ามันมีประจุไฟฟ้าอะไรหรือเปล่าหรือบางทีเราสับคัตเอาท์แล้วเนี่ยเบรกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีไฟอยู่หรือเปล่านะครับเลี่ยงได้เลี่ยงแล้วรอให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเราอยู่กันหลากหลายบางคนเป็นบ้านเดี่ยวบางคนเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมบางคนเป็นแฟลต นะครับอย่างคลองจันทน์นี่ล่าสุดกรุงเทพมหานครอัปเดตว่าพยายามสูบน้ำอย่างเต็มที่แล้วก็แห้งแล้วแหละนะครับตอนนี้อ่ะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
2: โรคภัยต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์สนธิโคชวัฒน์ก็บอกแล้วว่าฉี่หนูมันมาแม้น้ำลดก็ไม่ได้ว่าไม่เกิดนะน้องใหม่
1: ใช่
2: บางทีเราไปสัมผัสกับแหมมากับน้ำเชื้อโรคมากับน้ำครับถุงมือยางรองเท้าบูทเสื้อผ้าที่แห้งสนิทแมสก็ยังต้องใส่
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นความปลอดภัยที่เราสามารถที่จะดูแลสุขลักษณะนะครับทั้งหมดนี้ให้กำลังใจจริงๆแล้วก็อย่าตระหนกตกใจไปมากกว่าที่เราได้คุยกันทั้งหมดทั้งมวลกันเพราะว่ารอจังหวะเดียวเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือเรื่องน้ำทะเลหนุนถ้าน้ำทะเลไม่หนุนเมื่อไหร่น้ำที่มาหรือมันอาจจะมาแบบพอดีไห
1: ม
2: ใกล้ๆบรรจบกันพอดีน้ำทะเลหนุนไปแล้ว
1: ไปแล้ว
2: น้ำที่มาจากทางเหนือก็ได้ไหลผ่านพอดี
1: อ
2: ารมณ์ประมาณว่าเหมือนน้ำมันเอ่ออยู
1: ่ใช่
2: พอน้ำมาแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้
1: ครับ
2: วันนี้เปลี่ยนมุมคิดพามาคุยกันโจทย์นี้จริงๆเอาละครับให้กำลังใจทุกๆคนนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยกำลังเตือนภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญคือโจทย์ณวันนี้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนิดหนึ่งต้องมาทิ้งท้ายหลายคนถามคำถามว่าทำไมฝั่งธนบุรีปีนี้ไม่เห็นเป็นอะไรแต่ทำไมฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกมีเฉียดเฉียดอย่างแถวแฟดคลองจันแถวรามอินทราหรือเมื่อสักครู่อาจารย์สนธิพูดถึงคูบอนเนี่ยเพราะอะไรอธิบายสั้นๆง่ายๆครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมธนบุรีนะ
1: ค่ะอ
2: ยู่ใกล้แม่น้ำ
1: ใช่
2: แต่ทางรามอินทรามีแม่ทะเลอ่ะ
1: โอ้ทะเลทางรามอินทราก
2: ็มีแต่ทะเลกรุงเทพ
1: ทะเลกรุงเทพ
2: ซึ่งตอนนี้เขาก็ประสบปัญหา
1: ใช่ค่ะ
2: มูลค่านี่หลักพันล้านปิดไป6เดือนนะทางนู้นไกลทะเล
1: ม
2: ันก็เป็นโจทย์เหมือนกันเดี๋ยววันเนี้ยจริงๆเราจะบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
1: จริงๆอยู่แถบกรุงเทพชั้นในด้วยไหม
2: ยังคาบเกี่ยว
1: คาบเกี่ยวเนาะ
2: คาบเกี่ยวนะแต่ว่าชั้นในนี่ก็เกือบเหมือนกันหัวซอยท้ายซอยก็โดนเหมือนกันแถวๆอ่อนนุชแถวๆสุขุมวิทนะครับแต่เราจะบอกว่าคือพอพื้นที่มันห่างไกลจากแม่น้ำหรือว่าช่องทางการที่จะปล่อยน้ำหรือว่าขับน้ำออกเนี่ยฮะมันไกลสอง EP เนี่ยเราทำต่อกัน
1: ค
2: ือ EP นี้นะครับแล้วก็มี EP ที่คุยกับทางสมาชิกวุฒิสภาด้วยจะเป็นประเด็นต่อกันเพราะว่าโจทย์ที่จะต้องมองต่อหลังจากนี้ครับว่าเราจะแก้ปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างไรหลายคนน้องมายนี่ตาม TikTokในโซเชียลมีเดียช่วงน้ำขังน้ำท่วมเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้โหในโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าความเทคโนโลยีเนี่ยก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละค่ะ
2: ความครีเอททำไมคนไทยครีเอท
1: คนไทยเราเนี่ยไม่เศร้าพอเวลาที่มีเวลาวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้น
2: ว่าไม่เศร้า
1: อาจจะเศร้าหรือไม่เนี่ยไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแม้วันที่มีวิกฤตแต่คนไทยเราก็ยังอยู่ได้แล้วก็มีรอยยิ้มด้วยอันนี้คือสิ่งที่ไม่เชื่อว่ามันเป็นยาชูกำลังใจอย่างดีเลยที่ทำให้เราอ่ะผ่านวิกฤตแบบนี้ไปได้ง่าย
2: ๆแต่สิ่งหนึ่งที่เจอในคอนเทนต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนบ้านดำบ้านแดงอะไรก็ตามเนี่ยนะคือปัญหาเดียวสำคัญ
1: ค่ะ
2: ที่ต้องคุยบอกเอ๊ะทำไมฝั่งทนไปอย่างนั้นฝั่งตะวันออกไปอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำ
1: ใช
2: ่และขยะที่ทำให้มันตันเนี่ยครับจะเป็น EP ต่อมาที่เราจะมาคุยกับทางสมาชิกวุฒิสภานะว่าเราจะต่อเนื่องประเด็นกันอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ที่พวกเราครับต้องเปลี่ยนมุมคิดเพราะว่าสถานการณ์วิกฤตมันไม่รอใครและมันเป็นเรื่องของระดับโลกไปแล้วหมดเวลาของเปลี่ยนมุมคิดนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และหมายอัญชลีวงสัมปันค่ะ
2: พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและเปลี่ยนมุมคิดไปด้วยกันครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนเด็กที่ไม่ควรถูกลืมเด็กทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะเติบโตได้รับความรักการศึกษาและโอกาสในการสร้างอนาคตที่ดีแต่ในสังคมยังมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องเผชิญข้อจำกัดของชีวิตตั้งแต่วันที่ลืมตาดูโลกโดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมแม้ว่าพวกเขาจะมิได้กระทำความผิดใดเลยก็ตามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจากการทรงงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าเด็กที่อาศัยอยู่กับมารดาในเรือนจำคือกลุ่มที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษเด็กเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดแต่กลับต้องเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปด้วยพระเมตตาและความห่วงใยภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริจึงมีการส่งเสริมการดูแลเด็กและมารดาในเรือนจำอย่างรอบด้านทั้งด้านสุขภาพโภชนาการพัฒนาการตามวัยและการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสในการเติบโตอย่างเหมาะสมที่สุดพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตไม่ควรเป็นตัวกำหนดอนาคตของเด็กคนหนึ่งและเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเท่าเทียมนอกจากการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมแล้วพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนในภาพรวมผ่านการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมพระราชกรณียกิจด้านนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่มิได้ทรงมองเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ทรงมุ่งสร้างโอกาสในระยะยาวให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตสำหรับพระองค์แล้วการมอบโอกาสให้เด็กหนึ่งคนอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตและการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่สังคมโดยรวมด้วยพระกรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นเด็กจำนวนมากจึงได้รับการดูแลได้รับกำลังใจและได้รับโอกาสที่จะเติบโตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีแม้เด็กบางคนจะเริ่มต้นชีวิตท่ามกลางข้อจำกัดด้วยพระเมตตาของพระองค์พวกเขาได้รับโอกาสที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังและมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าตอนต่อไปติดตามพระกรณียกิจด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์อีกหนึ่งพระราชภารกิจสำคัญที่สะท้อนพระเมตตาและความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

0: ริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละลนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆที่โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ่อเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนังนักเจ้ากล้ามีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอรัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข
6: ้สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่าย

0: ากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
1: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆขี้โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: ลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
4: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนังนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงอย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พง
10: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519